0: สุดท้ายในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการณอาคารรักตะกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากความห่วงใยไปยังผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคนให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าป้องกันการจราจรติดขัดเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์หน่วยราชการมหาวิทยาลัยโรงเรียนและบริษัทจะเปิดทำการตามปกติและสถานที่จัดการสอบณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีปริมาณรถสัญจรจำนวนมากจึงขอให้ผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์วางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางเพื่อให้ถึงสถานที่สอบและเข้ารายงานตัวได้ทันภายในเวลาที่กำหนดและขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบและเข้าสอบตรงเวลาเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่เข้ารับตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าต่อจาก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าและการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากใบจังหวัดนราธิวาสกองกำลังผาเมืองสนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบินด่วนรับผู้ป่วยวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2110บูรณาการกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย UN เตือนเข้าเดือนสิงหาคมเอลนีโญทวีความรุนแรงขึ้นอีกโลกเผชิญอากาศสุดขั้วหนักทรัมป์ชะลอการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่อ้างอิหร่านขอทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ทรงเปิดงานโครงการหลวง57นะครับเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลา 18:39 นครับซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการหลวงสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9นะครับภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับทรงทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวนทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์และบุพผาในดวงใจพร้อมกันนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Loyalty

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับมีการจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองแล้วก็เครื่องจักสานรวมถึงร้านค้าจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมีการนำผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังแล้วก็กาแฟอินสปายมาจำหน่ายภายในงานด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของร้านมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีในส่วนของร้านดอยคำนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหลากหลายร้านเลยทีเดียวรวมถึงโครงการส่วนพระองค์จิรดาก็มีการร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรายการในงานนี้ด้วยครับ
1: ครับผู้ต้องขังนะครับได้ผลิตผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะฮะ
0: ตรานกยุงพระราชทาน
1: ตรานกยุงพระราชทานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังได้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นนะครับเช่นกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงก
0: ็
1: มีด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวท์น้ำมะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนนะครับ101ไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 แล้วก็ฝรั่งเขียวเนื้อแดงรวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ
0: ครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เลยเนี่ยนะครับงานจัดยิ่งใหญ่เหลือเกินในปีนี้เนี่ยนะฮะเอามาดูกันที่ต่อไปเนี่ยนะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ประกาศสำนักพระราชวังนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมในปี2569นี้ครับ
1: ครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้

0: ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจกรรมลูกเสือได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันด้วยอันนี้การผูกเงื่อนคุณสุธีครับ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะเรียนกันทุกคน
1: ครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์
0: เนี่ยนะฮะ
1: นะฮะเสียเข็มขัดจะเสียอะไร มีบางคนเอาไปต่อกันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสีสันนะครับในการเรียนเรื่องของการอะไรนะ

0: วัดเชียงใหม่โดยเมื่อคืนวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพก็ได้จัดกำลังจากกองร้อยทหารพรานที่3206แล้วก็กองร้อยทหารพรานที่3207รวม2ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหลังได้รับแจ้งข่าวกรองนะครับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย
1: ครับเนี่ยนะครับก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3-5 คนอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับนะฮะก็เจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นเพราะว่ารับๆรอๆเหลือเกินเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เกิดการปะทะกันขึ้นประมาณ5นาทีนะครับก่อนกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะอาศัยความมืดแล้วก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่2นะครับเขาก็มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุกันอีกครั้งนึงนะครับพบในพื้นที่เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นในส่วนของสมาชิกกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีกระสอบทิ้งไว้อยู่จำนวน2กระสอบด้วยเนี่ยนะครับไปตรวจสอบก็พบเป็นยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ดนะครับพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็มีปอกกระสุนปืนลูกซองอีก5ปอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำของทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่เราปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับด้านกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับนบยศ24โซนภาคอีสานนะครับโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่บ้านหาดทรายเพอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมจึงได้จัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบเรือแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชาย2รายบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงขนกระสอบขึ้นมาไว้บริเวณคอกวัวพื้นที่บ้านหาดทรายเพเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบเมื่อบุคคลทั้งสองเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบหนีไปนะครับแสดงถึงพิรุธอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับ เจ้าที่จึงไล่ติดตามแล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1รายครับ
1: ครับแล้วก็พบในที่เกิดเหตุเนี่ยกระสอบปุ๋ยจำนวน2กระสอบด้วยกันนะครับแล้วก็มีการตรวจค้นพบ

0: บ้านปูนนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระหว่างการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนครับเดินลัดเลาะเข้ามาตามไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวตรวจสอบสามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนวิ่งหลบหนีกลับเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาครับซึ่งคาดว่าเป็นขบวนการผู้นำพาชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมือง
1: ครับก็จากการสอบสวนเนี่ยนะครับผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามนะครับอายุ21ปีไม่มีเอกสารใดๆแสดงตัวว่ามีพาสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวเขาให้การว่าเคยทำงานที่บ่อนคาสิโนเวียดนามก่อนจะถูกส่งมาที่กัมพูชานะครับแล้วก็ถูกนำพาให้ลักลอบข้ามแดนเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์เนี่ยนะฮะก็โดยไอ้ในหน้าที่มีการส่งมาในรับผิดชอบทั้งหมดแต่น่าจะเป็นในหน้าเถื่อนนะอาจารย์สุธีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเอกสารอะไรที่เข้ามาถูกกฎหมายเลยอ่ะก็มีการจับกุมแล้วก็ส่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องราวของการปะทะนะครับกับกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 11:48 นาทีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอัมรานฮะแล้วก็ดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเสียชีวิตครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ4นายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ
1: ครับก็ภายหลังจากการเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ในทันทีนะครับแล้วก็จากข้อมูลเบื้องต้นในผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะก็คือสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนยาวขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับก็บูรณาการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับยืนยันว่าทุกการบูรณาการเนี่ยเราทำกันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะค้นหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปโดยเร็วครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือและภาคตะวันออกประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมรับมือจากฝนที่ตกหนักตกสะสมแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
1: ครับก็ในส่วนของยโสธรเนี่ยทราบมาว่าในส่วนของเขื่อนยโสธรพนมไพรเนี่ยเขามีการเปิดในส่วนของประตูระบายน้ำทั้ง8บานนะครับเพื่อระบายน้ำจากเหนือเขื่อนลงสู่ท้ายเขื่อนนะครับเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราติดตามการเรื่องของสภาพอากาศดูเหมือนช่วงนี้ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นในหลากหลายพื้นที่แล้วด้วยครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM วันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ไลฟ์เลยว่าเฮ้ยจะขอเพิ่มรอบอีก1รอบให้ได้เพราะว่ามีคน DM มาหาพี่อ้อยเยอะมากว่ากดไม่ทันนะครับผมแล้วตอนนี้มาแล้วคุณผู้ฟังพี่อ้อยเพิ่มรอบ2ครับผมตอน1ทุ่มวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้นะครับที่สยามพิกฮอลนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืม10โมงเช้าวันนี้ไปกดบัตรกันได้คุณผู้ฟังกับดีเจพี่อ้อยวันสแตนด์อัพเอมพาธีครับผมพี่อ้อยอยากจะฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาช่องทางครับเห็นกระแสเรียกร้องแน่นอนว่าพี่อ้อยก็จัดให้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซัพพอร์ตพี่อ้อยแล้วก็ไปเติมความอบอุ่นกันด้วยนะจ๊ะ

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: หนึ่งเรื่องที่อยากชี้แจงครับผมคุณผู้ฟังแบ่งปันแล้วกันใช้คำนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนอยู่นะแล้วก็เป็นการลงทุนที่แบบค่อนข้างเซฟค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นครับเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับผมด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยครับผมหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับผมพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับผมทุกวันวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปครับผมการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะเงินต้นไม่หายเลยสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนกำหนดเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมอย่าลืมครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดลงทุนกับสลากออมสินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะโอ้โหรับเงินการันตีขั้นต่ํา480บาททุกเดือนเลยอันเนี้ยถ้าใครอยากลงทุนนะฮะสิ่งนี้เลยฝากธนาคารออมสินไว้ด้วยจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคุณผู้ฟังเอ้าไหนๆก็ต้องจําให้ขึ้นใจอยู่แล้วไปฟังผลงานเพลงใหม่จากพี่วงเมอร์ฟิชชิ่งกับ Black Heart กับเพลงนี้เลยขึ้นใจครับ

เนื้อแบบสบายๆเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมฝากไว้ด้วยกับ2ศิลปินนี้นะจ๊ะเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงครับผมวันนี้เนี่ยเปิดเพลงให้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเพลงใหม่นะครับอยากย้ำอีกทีว่าเพลงใหม่ที่แนะนำไปนะครับผมตั้งแต่จันรับตาจากพี่เป้อารักษ์นะครับ Baby Bye Bye จากมิวจอดคุณผู้ฟัง Lonely Girl จาก Clover นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ด้วยขาดความอบอุ่นจาก Free Hand นะครับผมแอดเข้าเพลย์ลิสต์ไปสัปดาห์นี้นะครับผมสัปดาห์ที่เราต้องลุยต่อกัน5วันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆครับผมออฟฟิศเวิร์คเกอร์ทุกคนนะฮะบอกคุณผู้ฟังและบอกตัวเองด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปเดี๋ยววันศุกร์เรากลับมาเป็นกำลังใจให้กันอีกครั้งนึงครับผมให้รอดผ่านชีวิต1อาทิตย์นี้ไปให้ได้ครับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรลมิทฟิชไรอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วยคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งไกลบ้านครับผมทิ้งท้ายไป2เพลงคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงครับผมประกอบซีรีส์เรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone จากลีน่าราลินาอย่างที่ปลอดภัยใกล้ฉันครับและผลงานเพลงจากพี่หายกับพื้นที่รอข้ามด้วยวันนี้พี่มัธยมจันทร์ขออนุญาตไปแล้วครับผมบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เร่งรีบต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันเมื่อแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการเมล็งกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ด้านศรีหศักดิ์แถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN พาดพิงสถานการณ์ไทยกัมพูชาและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 12:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการตามกำหนดการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมเวลา 10:30 นาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงท่าทีไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเวลา 10:30 นาทีกันจอมพลังพาครอบครัวของพ่อแม่

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: Hello good morning
5: Good morning everybody hello guys
4: วันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการต้อนรับเดือนใหม่ด้วยลูกค้าทั้งหมด4ตัว
5: บอกเลยนะจ๊ะว่ายินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยจริงๆนะคะ Welcome to EFM and Chat Khao Chao It's Hoi Ka Pong
4: Yes แล้วก็คือ You want sponsor Hoi Ka Pong In the boat
5: Oh my gosh
4: ต้องการไหมที่จะเป็นสปอนเซอร์ในเรือของเรา
5: ใช่แล้วนะจ๊ะ
4: ซึ่งกำหนดจัดของเรานะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราไม่กล้าพูดเลยว่าเราจะจัดตอนไหน
5: บอกเลยนะจ๊ะ
4: เออ
5: เป็นเซอร์ไพรส์อ่ะ
4: พูดเลยเซอร์ไพรส์เลยแล้วตอนนี้แขกรับเชิญน่ะมีแต่คนแบบDirect Message ส่งลูกไฟมาว่าอยากขึ้นโชว์ด้วย
5: แกฉันพูดเลยนะ
4: เออ
5: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
4: ใช่งงมาก
5: เพราะคนอยากขึ้นกับเราเยอะมาก
4: ใช่คือเราถึงขนาดจะต้องแบบให้ทางต้นสังกัดอะส่งอีเมลเป็นเรื่องเป็นราวปฏิเสธเลยสำหรับศิลปินที่

0: หรือกระทำการประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายก็คือการอะไร
1: ใส่กุญแจมือ
0: ถูกต้องบุโกะฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และการอำพรางคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีหรือใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปก็คือปล้นรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเหยื่อนั่นเองนะครับร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการขุดดินอำพรางขุดดินอำพรางทั้ง5รายนะครับร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทําการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจ
1: แต่งตัวเป็นตำรวจเลียนแบบ
0: ไปถูกนี่
1: ใส่หมวกม้อตานไป
0: เออไงล่ะร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนี่คือ8ข้อหาที่4ทรชนนี้โดน
1: ไม่อยากใช้4ทรชนเลยอ่ะอยากใช้วันที่มันแรงคำที่มันแรงกว่านั้นนะ
0: 4คนชั่ว
1: 4คน
2: เลี่ยฮู
1: ้4คนเลี่ยฮู
2: ้เออ
0: เข้าใจไหมเธออ ุ๊ยเดี๋ยวนะ
2: มาแล้วมาแล้วมาแล
1: ้
2: ว
1: แว็บมาไวคือเธอเข้าใจป่าวว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญมาก
0: ใช
1: ่มันเป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากเนี่ย
0: 1ในผู้ต้องหานายฟลุ๊กนายฟลุ๊กบอกว่าอะไรให้การปฏิเสธนะคุณผู้ฟังอ้างว่าถูกชักชวนให้ไปเพียงเพื่อทวงหนี้ครอบครัวผู้เสียหายไม่มีส่วนร่วมในการอุ้มหรือสังหารนายฟลุ๊
2: ก
0: มันก็ไปด้วยกันนั่นแหละ
1: ก็คือสมรู้ร่วมคิดแหละ
0: เออ
1: สมรู้ร่วมคิดกัน
2: ก็ไปด้วยกัน
1: เธอ

0: ันจอมพลังโพสต์ Facebook
1: บอกว่า
0: ผมได้คุยกับลูกของแฟนเก่าป๋องน้องเล่าว่าครั้งแรกที่น้องเจอป๋องป๋องจับน้องล็อกเข้ากับกำแพง
1: ใช
0: ้ปืนเล็งที่หัวน้องน้องเห็นป๋องมีชุดตำรวจและมีระเบิดอยู่2ลูกแม่น้องถูกป๋องเอามีดปาดที่คอเอาไม้กระหน่ำตีจนนิ้วผิดรูปหลายนิ้วจัดเต็มหมัดเท้าจนหน้าผิดรูปแล้วขุดหลุมจะฝังแม่แถวเขาชีจันแต่แม่น้องหนีมาได
1: ้
0: หลังน้องรอดครอบครัวน้องเก็บของหนีป๋องจนได้ข่าวป๋องถูกจับเรื่องปืนแต่วันนี้ก็ถูกจับเพราะมีปืนอีกน้องสงสัยว่าปืนกระบอกเดียวกับที่จี้น้องป่ะ
1: คือ
0: นี่คือพี่กันจอมพลังโพสต์
1: ทำวีรกรรมไว้เยอะมาก3ครอบสามพ่อแม่ลูกใช่ไหมตอนแรกเขาหายไปอ่ะประมาณสักอาทิตย์นึงก่อนอาทิตย์นึงอ่ะญาติของ3พ่อแม่ลูกนั้นน่ะเขาก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมหายไปนานก็ไปการแจ้งตำรวจพอแจ้งตำรวจเสร็จเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันค้างคาเป็นเดือนแล้วมันไม่คืบจนกระทั่งป๋องเนี่ยมา
2: ฆ่าพี่น้องรัสเซีย
1: มาฆ่าพี่น้องรัสเซียแล้วก็ไปฝังอีกใช่ไหมแล้วก็หลังจากตอนแรกฆ่าพี่น้องรัสเซียเสร็จอ่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยป๋องเอามาใช้นะป๋องเอามาใช้แต่พอเรื่องมันแดงขึ้นมาก็เลยถอดชิ้นส่วนแล้วไปฝังหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีน้องคนหนึ่งเป็นทอมเขาบอกว่าตอนเขาอายุ14เนี่ยเคยโดนป๋องเนี่ยจับตัวไปแล้วก็ไปกระทำชำเราแล้วก็เอาจับขังอยู่ในห้องอยู่อย่างนั้นอะมาหลายเดือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยป๋องเนี่ยพยายามขู่ตลอดเลยบอกว่าถ้าหนีนะครอบครัวและตัวมึงเนี่ยจะตุยเอาง่ายจะตายแน่ประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนเนี้ยแม้กระทั่งเขาอะอายุแบบโตแล้วนะแต่ว่าไอเหตุการณ์ในอดีตอ่ะมันฝังใจทุกครั้งที่แบบว่าได้ยินข่าวอันเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าเขาจะตามหาตัวเจ
2: อ
1: ก็เลยไม่สบายใจสุว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะป๋องอ่ะพ้นโทษออกมาอีกครอบครัวเขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยอย่างที่อ๋องเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าอดีตแฟนเนี่ยก็คือโดนลักษณะเดียวกันกับน้องอายุ14ตอนนู้นนะก็คือป๋องเนี่ยจับไปเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาเป็นแบบเด็กส่งยา
2: อ
1: ะไรประมาณเนี้ย
0: คือเอาจริงมันชั่วมันเลว
1: ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่วัยรุ่นแล
0: ้
1: วมีวีรกรรมเยอะมากแล้วก็เพื่อนป๋องเนี่ยคนที่แบบตำรวจจับเนี่ยให้การน่ะคิดว่าน่า

0: ทางกรมราชทัณฑ์เองเขาออกมาชี้แจงนะบอกว่าเคสป๋องเนี่ยไม่เคยได้รับอภัยทานโทษหรือใดๆเลยที่ออกมาครั้งนี้เป็นเพราะว่าเหมือนศาลตัดสินว่าจำคุก7สมมุตินะจำตัวเลขไม่ได้จำคุกสมมุติ7ปีพ้นโทษออกมาเพราะว่าครบโทษไม่เคยได้รับเขาเรียกว่าอภัยโทษใดๆเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นนักคุกเป็นนักโทษที่เข้าเข้าออกออกมันก็จะไม่เข้าข่ายของการได้รับอภัยโทษ
1: ก็คือไม่ใช่นักโทษชั้นดี
0: ใช่ก็คือเข้าเข้าออกออกคุกเป็นโตในคุกเอาง่าย
1: ๆ
0: เข้าออกตั้งแต่คุกเด็กอ่ะตั้งแต่สถานพินิจน่ะจนกระทั่งคุกผู้ใหญ่เนี่ยป่องเข้าออกแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆแล้วก็ตอนเนี้ยทางกรมราชทัณฑ์เองบอกว่าจริงๆอ่ะป่องเนี่ยก็จะอยู่ในเครือข่ายของการติดตามเพราะว่าพฤติกรรมคือ1เข้าๆออกๆคุก2ก็คือเป็นลักษณะของการที่ฆ่าเค้าเรียกว่าฆ่าผู้อื่นน่ะตามหลักแล้วอ่ะคนที่ออกมาจากการที่แบบเราฆ่าคนอื่นน่ะลักษณะจะมีโครงการของกรมราชทัณฑ์จะติดตามพฤติกรรมว่ายังสามารถยังมีพฤติกรรมแบบกลับไปทําเหมือนเดิมหรือเปล่าสุดท้ายป๋องก็ทําเหมือนเดิม
2: เธอฉันถามความรู้สึกของพวกเธอ2คนได้ไหม
1: ได้
2: ความรู้สึกเลยว่าคนอย่างเงี้ยคนได้อยู่ต่อไหม
0: ฉ
2: ัน
0: ร
2: ู
0: ้ส
1: ึ
0: กว่าอยากให้ประหาร
1: ฉันก็อยากให้ประหารชีวิต
2: ฉันก็อยากให้ประหารชีวิตแต่พอลงไปอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีพวกโลกสวยส่งข้อความมาบอกว่าใจร้ายจังเลยอ่ะทำไมถึงต้องขนาดประหารชีวิตเฮ้ยส่งข้อความมาหาผู้จัดการฉัน
0: คนบางคน
1: ต้องอ่านโพสต์แม่บุ๋มปนัดดาเลย
0: คนบางคนอ่ะไม่ได้มีคุณค่าพอที่อยู่มีชีวิตต่อแกเข้าใจป่ะกับพฤติกรรมเขาอ่ะ
1: คือฟังหนาการติดคุกเนี่ยรับโทษเนี่ยเขาให้เข้าไปรับโทษ
0: แล้วก็สำนึกผิด
2: ดัดสันดานอ่ะพูดง่าย
1: สำนึกผิดออกมาก็จะได้กลับตัวเป็นคนดีแต่ถ้ากลับตัวไม่ได้ก็ต้องติดใหม
0: ่ใช
1: ่แต่ถ้าโทษมันถึงขั้นประหารชีวิตตามตัวบทกฎหมายเนี่ยแสดงว่าเขาคิดแล้วว่าโทษที่ทำเนี่ยมันแรงมาก
2: นี่อยากอ่านแม่บุ๋มจังเลยพี
0: ่เนี่ยอ่านดิ
1: พี่บุ๋มบอกว่าใครอยากปกป้องเอาชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ประกาศไว้ด้วยนะเราจะได้เอาเขาไปฝากไว้บ้านคุณเพื่อจะให้คุณพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนดีที่รู้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างแท้จริง
0: คือตอนนี้หนึ่งชาวบ้านละแวกจังหวัดชลบุรีก็กลัว

0: พ่อแม่พี่น้องลูกของคุณคุณจะยังพูดแบบนี้ป่ะเราใช้คำพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วกับเหตุการณ์แบบนี้
1: เพราะว่าดูจากที่นักข่าวทำข่าวอะสายตาป่องอะ
0: มันเลือดเย็นมากเธอ
1: เขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทำอะมันผิดร้ายแรงอะ
0: ก็ที่เธอบอก
2: คือตรรกะมันวิบัติไปหมดแล้วแกแกก็ทำขนาดเนี้ยระบบความคิด mindset มันพังไปหมดแล้วเว
1: ้
2: ยจริงๆนะครับ
1: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเลี้ยงดูในวัยเด็กความรุนแรงมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสองก็คือพฤติกรรมของยาเสพติดด้วยมันโดนแบบสมองเนี่ยโดนทำลายไปหมดแล
2: ้วแต่หนึ่งคนจากข่าวของสองพี่น้องรัสเซียหนึ่งคนที่ฉันชื่นชมคือใครรู้ไหมเธอ
1: ใคร
2: ชีล่าม
1: ใช่ล่ามทำงาน
0: ชีล่ามรัสเซียใช่ไหม
2: ล่ามรัสเซีย
1: ใช่
2: แกรู้ไหม
1: เก่งมาก
2: ชีเป็นอาสาสมัครนะชีเป็นอาสาสมัครนะชีมันช่วยด้วยใจช่วยด้วยใจกุศลของชีนะ
0: สาวรัสเซียคนนั้นที่มาเป็นอาสาที่มาเป็นล่าม
2: แล้วพูดจาดีแบบ
1: ทำงานดีมาก
0: แล้วอย่างนี้ควรน้องควรจะแบบว่าได้มีแบบหน้าที่บทบาทที่มาช่วยเหลือ
2: คุณยกย่องชื่นชมเขาเธอเราถ้าเห็นหน้าเขาไหมเราสวยด้วยเราพูดจาดีเลยอ่ะ
0: ดีๆมันก็มีเยอะไปถึงว่าคนที่เข้าอยู่ในประเทศเราต่างชาติอ่ะเธอแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะพอกลับกันอ่ะเนี่ยที่อย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดเรื่องเกิดขึ้นในบ้านเราพอคนเราทำอย่างเงี้ยเราจะหาวิธีจัดการยังไงอ่ะเธ
1: อ
0: ถ้าวันหนึ่งอีป่องมันออกมาอีกอ่ะเธอ
1: จะยังไง
0: เนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่พี่ด้าพูด
2: ก็หลายคนพูดไง
1: เขาก็กลัวก
2: ัน ข่าวหลุนหน้าไม่กล้าไปจอร์เจียแล้วว่าดูประเทศไทยก่อนค่ะ
0: ไม่ต้องดัดเลย
2: วกกลับมาดูประเทศไทยก่อนค่ะ
0: อันนี้น่ากลัวอีก
1: อันนี้น่ากลัวกว่า
0: อันนี้น่ากลัวอีก
2: เข้าใจไหมเธออ
0: ย่าให้มองด้วยค่ะอย่าให้มองกลับกันด้วยหนู
1: แต่ฉันน่าสงสารแม่ของ
0: เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
1: เออ
0: เขามีลูกสองคนน
1: ะ
0: เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: พาเขาก็เล่าให้ฟังว่าปี2018อ่ะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอ่ะชอบประเทศไทยมากจนวันนึงก็เลยแพลนบอกว่าให้ลูกอ่ะย้ายโรงเรียนมาเรียนในประเทศไทยแล้วก็มาอยู่มาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็คงชอบทะเลชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนกระทั่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามกลับไปว่าจริงๆอ่ะน้อง2คนคนรัสเซียเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าตำรวจเนี่ยตาม3แม่พ่อแม่ลูกอ่ะ
2: เจอ

0: คลุงไว้บทครั้งคลุงน้ําแล้วพอเรื่องมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าจะไม่กล้าไปเที่ยวจอร์เจียนี่พูดถึงประเทศไทยก่อนนี่
1: ประหารชีวิตเท่านั้นนะคะคดีนี
0: ้ถูกมันต้องเอาให้ตายเลย
1: ถูก
0: อย่ามาโลกสวยมากนะก็อย่างที่แม่บุ๋มบอกใครบอกว่าประหารชีวิตใจร้ายจังเลยฝากชื่อที่อยู่เอาไว้หน่อยฝากชื่อที่อยู่เอาไว้หน่อยเดี๋ยวไปจะมีอีกหลายเคสไปฝากที่บ้านหน่อย
1: เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะครับ
2: เบรกมาค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Is that good
7: ดีแล้วดีอาอาอมันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: ต้องดีน่า
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Is that good?
7: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดี

0: ชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
7: ก็อย่างที่บอกแหละว่าสปอนเซอร์ของเราสามารถเข้ามาได้อีกเร็วนี้อีก4ตัวนะ
8: แฮปปี้มากเลยอ่ะแฮปปี้
7: ถ้ารู้ว่าตอนแรกมี25ตัวนะ
8: แ
7: ต่ฉันบอกว่าใจเย็นๆค่อยๆมาทยอย
8: นี่แฉหรือว่ารายการอะไร
7: ทำไมนี่ยิ่งกว่า

0: ลอยเทียนเพื่อทำพิธีซึ่งแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่รู้ไหมเริ่มต้นที่ 30,000 บางครั้งสูงถึง 700,000 บาทท ำอะไรอ่ะ 700,000 น่ะ 700,000 เอาเงินไปทำมาร์เก็ตติ้งได้เลยนะเธอเข้าใจป่ะพยายามพูดหวานล้อมให้ทำพิธีทุกครั้งหากครั้งไหนไม่ทำเนี่ยจะมีการข่มขู่นะแล้วก็ข่มขู่เกี่ยวกับคนรอบตัวอะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งธุรกิจทำท่าจะเจ๊งก็เริ่มหวาดกลัวก็เลยยอมโอนเงินไปทำพิธีหลายครั้งตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเอาง่ายๆสูญเงินไป30ล้านเธอเอาที่แบบทำพิธีกรรมมาเอาเงินนะไปโปรโมทมาร์เก็ตติ้งดีกว่าไหม
1: ใช่ไง
0: เข้าใจป่ะเออ
2: คือพอโดนไปนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็เห็นลูกครึ่งสาวไทยฮ่องกงเดินทางมาร้องทุกสายใหม่ต้องรอดตนเห็นข่าวจึงเชื่อว่าเป็นหมอดูคนเดียวกันแน่นอน
0: คือพิธีกรรมคล้ายๆกันก็คือหลอกดูดวงเสร็จนะคะก็มีการทำพิธีพอทำพิธีเสร็จก็คนที่เป็นลูกครึ่งฮ่องกงก็เสียเงินไปประมาณ40ล้าน
2: เขาหลอกกันยังไงวะ
0: อืมคือข่าวเนี่ยบอกว่าหมอดูคนนี้ง่ายๆเลยนะวิธีการเนี่ยก็คือแบบบางคนอ่ะเขาบอกว่าทักไปหาแต่เนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงนะคือหมอดูเนี่ยไม่ได้ทักมาหาที่ข่าวออกไปเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอย่าไปหลงเชื่อนะคะอันเนี้ยถ้าเกิดคือโดยลักษณะของหมอดูคนนี้ลักษณะเอาสรุปสั้นๆง่าย
2: ๆ
0: ทำพิธีกรรมคือดูดวงแม่นตอนแรกแม่นมากตอนหลังก็จะเป็นเรื่องการทำพิธีกรรม
3: เธอฟังนะจุดเทียนครั้งนึงอ่ะ 500,000-700,000 มันจะไม่40ล้านได้ยังไง
0: แพงนะเธอ
3: ก็ใช่ไง
2: ฉันถามคำนึงได้ป่ะ
3: ได้
2: ไอ้ที่ดูดวงแม่นๆน่ะเธอมั่นใจได้ไงว่าเขาไม่ไปสืบค้นชีวิตเรามาก่อน
0: อืมก็นี่ไงล่าสุดอ่ะจำได้ไหมหมอที่ตรงทางภาคเหนือที่โดนจับไปอ่ะอะไรนะหมอดูชื่ออะไรนะที่เขาแบบสรุปใช้หนังสือรุ่นไงที่บอกว่าคน
3: อ่ะใช่ไง
2: อาจารย์อาจารย์อะไรนะ
0: อาจารย์อะไรนะเออนั่นน่ะ
2: อาจารย์อะไรอมนกเขาน่ะ
0: อาจารย์ป่ะ
1: อุ้ยหนูเนี่ยอ่ะหนูจะได้หรือออกไปก่อน
0: เอาให้หนูออกไปเหรอคะอ่ะได้ค่ะอาจารย
3: ์ทำไมครับอาจารย
1: ์หนูหน้าตาเนี่ยนะมีเจ้ากรรมนายเวร
3: ว้าว
1: เนี่ยตอนร้องเพลงวงมะลิเพื่อนในกลุ่มมีชื่อคนนี้ใช่ไหม
3: อุ้ย
1: ใช่ไหม
3: อาจารย์รู้ได้ไงครับเน
1: ี่
3: ย
1: ยืนก่อนยืน
3: อุ้ยตาย
1: เดี๋ยวอาจารย์ขอคำหวนซิ
3: ว้าวโอ้ตาย
1: เนี่ยหนูมีเคราะห์นะ
3: แป๊บนึงนะ
1: เดี๋ยวขออมหน่อย
0: คำ
3: บุ๊ก
1: เนี่ย
3: เธอรับนะอาชีพหมอดูหรือเปล่า
0: เหมือนมาก
1: ขอโทษนะฉันน่ะเวลาที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาอาชีพหมอดูเอาอาชีพตัวเองนี่แหละ
0: เธอใครจะคิดเล่าว่าอาจารย์ไพศาลน่ะเอารายชื่ออ่ะ
1: ที่5คนมาจากหนังสือรุ่น
0: เขาเก็บหนังสือรุ่นแต่ละโรงเรียนเอาไว้อ่ะ
1: แล้วเธอรู้ป่ะอีกคนในหนังสือรุ่นหน่อยป่ะพี่ผมเจอประจำเลยเนี่ยอยู่ๆก็มีคนโทรมาหาผมแล้วมาขอแก้กรรมมาพูดเออขอโอโหสิกรรมให้หน่อยได้ไหมมีคนนึงอ่ะเธอโดนโทรไปหา 3-4 รอบ
3: ใช่ๆๆ
1: ให้โอโหสิกรรมอยู่นั่นแหละ
0: เขาเก็บหนังสือรุ่นเอาไว้อ่ะหลายๆโรงเรียนนะ
1: เออแต่ตอนนี้เงียบไปเลยว่ะ
0: ก็น่าจะเป็นแบบโดนจับไปแล้วอะไรงี้ไหมแล้วก็นักข่าวไม่ได้ตามข่าว
1: นี่ไงถูกต้องเซเลบาร์ 700,000 มาซื้อเลือดแฉดีกว่า
0: เออได้ทั้งแบบได้ตลอดสปอนเซอร์เลยอ่ะ
1: เ
3: นี่ยแต่เวลาฉันดูหมอดูนะแกใครได้ฉันไปแก้เกอร์อะไรเงี้ยฉันไม่ทำนะ
0: ฉันก็ไม่ทำ
3: แก้แบบเมคเซนส์ทำแต่ให้แบบโอนเงินมาอะไรเงี้ยไม่ทำ
0: ไม่ทำนี่ก็ไม่ทำเหมือนกัน
1: ล่าสุดคุณแม่บอกป่ะถ้ามีหมอดูคนไหนบอกให้ไปปล่อยปลาคุณแม่ด่าม
0: ันไม่รู้อะไรเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนนะคือคุณเอกสายใหม่ต้องรอดนะเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้วิเศษมันเยอะเหลือเกินเยอะมากๆเนื่องจากอะไรเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงคนทั่วไปมี

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: เมื่อกี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะสกุตชี่วิบุโกแปลกๆคนที่ตอบคนแรกคือเยเหมียวแคทไม่หลับไม่นอนสกุชชี่ของบุโกะเหมือนกับของที่บ้านฉันแน่ๆ
4: แต่ฉันพูดเลยนะฉันไม่จำเป็นต้องซื้อสกุชชี
5: ่ทำไมอ่ะ
4: ฉันมีสกุชชี่ส่วนตัว
5: ไม่ได้แล้ว
3: ละดาม
5: ันเป็นยังไงอ่ะสกุชชี่ส่วนตัวลักษณะ
4: ฉันอธิบายไม่ได้เดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได
5: ้ขนมปังเขามีเป็นแบบเนย
4: ใช่
5: อะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ของฉันนะแบบสโลมากเวลาฉันบีบปุ๊บมันค่อยๆแบบมันสโลมากพอมันฟูปั๊บขึ้นมาโอ้โหฉันชอบเล่นมากฉันบีบเล่นบีบเล่นตลอดแล้วฉันพี่ฉันชอบ
4: ของบุ๊กซื้อของบุ๊กซื้อที่ไหน
3: ของฉันไม่ได้ซื้อมีคนเอามาให้โชคดีน่ารัก
4: 2,000 2,500 3,000
3: ไม่ได้ซื้อเลยมีคนเอามา
5: ให
3: ้แล้วเวลาฉันเล่นน่ะฉันแบบฉันชอบดมด้วยนะมันหอม
4: ว้าวมันมีกลิ่นหอมแต่เธอฟังนะ

0: หู
1: แกแต่คุณผู้ฟังส่งข้อความมานะ
2: บอกว่า
1: สกุชชี่คือนี่หรือเปล่าอะ
2: อะไร
1: ที่เป็นอ่างอาบน้ำนั่นมันจากุชชี่สกูตชี่คือนี่เปล่าคะ
0: อะไรคะ
1: ที่ขับอยู่ในทะเลอ่ะ
2: นั่นมันสกูตเตอร์
0: อันนี้เป็น
1: คันแล้ว
0: สกูตชี่มันเป็นอะไรคะที่เป็นกระเป๋าที่ซื้อในช็อปอะคะ
1: อันนั้นกุชชี่ค่ะ
2: สกูตชี่นี้ใช่ป่ะ
1: อะไร
2: ค
1: ะ
2: สะดวกซื้อแล้วก็เปิดมาเป็นน้ำแข็งปัน
1: อันนั้นเซเลปี้ค่ะโอ้ตายตายตายตายตาย
0: อันนั้นเปล่าคะที่เวลาเราไปเที่ยวเราโดนนะคะ
1: อะไรอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม
1: ่
0: ม
1: ีอ
0: ะไร
1: คืออะไรคะ
2: อะไรวะผมไม่ได้
0: อันนั้นปะคะ
1: อะไร
0: ที่เวลาให้เราไปซื้อของแล้วมันเหมือนกันเป๊ะมากเลยแต่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะ
1: อันนั้นของก๊อปปี้ค่ะ
0: โอเค
1: โอ้ยตายแล้วตายแล้ว
2: เราไปฟังข่าวตัวชั่วโมงกันเถอะ
0: เออ
1: ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
0: เบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเรา3คนนี่เหมือนเดิมเลยนะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญ

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่รวมทั้งกำลังพลที่บาดเจ็บสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: บกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: เพลงดีทุกแนว

0: ตอนนั้นคนที่เดินขึ้นไปคนจะกรีดมาเธอว่าเขาต้องรู้แล้วแหละฉันว่า
1: ฉันว่าก็ต้องไม่รู้สิ
0: คนแบบถ้าเกิดเป็นแฟนคลับจริงๆอาจจะต้องสังเกตเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าตากล้องคนนี้ทำไมมันเหมือน
0: คลายจังเลย
1: คลายจังเลย
2: เมื่อแต่ตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ป่ะเพราะใส่แบบใส่แว่นไอ้ใส่หมวกใส่แมสอะไรอย่างเงี้ย
1: เออนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอ๋อแต่หญิงก็รู้แล้วว่า
2: อันเนี้ยรู้แล้วถ้าอันเนี้ยรู
1: ้หนออ
2: ันเนี้ยรู้ไหม
0: รู้ถ้าแฟนคลับอ่ะสังเกตอ่ะรู
1: ้ใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละแล้วเขาก็มีการถอดแมสกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการกรี๊ดกันอะไรกันไอ้เขาแต่ย่างแม่เออนี่ไงล่ะอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฟิร์สวันด้วยนะครับ
2: น่ารักน่ารักมาก
1: อันดับ2ครับแฮชแท็ก OA ลูกคนเดียว 90K ครับฉลองความยินดีกับน้อง OA ลูกทุนหัวสุดน่ารักของเก่งน้ำปิงจ้าชาวนี้ยอดผู้ติดตามเนี่ยก็คือ 90,000 คนแล้วนะครับนี่ไง OA เธออื
2: มน่ารักน่ารักมาก
1: เป็นเป็ดใส่ชุดกระต่าย
0: เป็นเป็ด
2: เอาให้สับสนแต่ว่าใส่หมวกกระต่าย
1: ใช่น่าร
2: ัก
1: น้องโอเ
2: ออ่ะอันดับหนึ่งนะคะ #TrueMoneyExternFirstOne ค่ะก็ต้อนรับเดือนใหม่สุดปังเลยเติ้ลเฟิร์สวันล่าสุดทั้งคู่ได้เป็น Friends of True Money อย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งต่อประสบการณ์การใช้จ่ายที่ง่ายครบแล้วก็สะดวกกว่าเดิมด้วยอ่ะเข้าไปดูรายละเอียดกันได
0: ้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะใน 10X วันนี้ค่ะอืมเธอพูดถึงคอนเสิร์ต F4 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ทำไม
0: เขาเป็นการรวมตัวจากคอนเสิร์ตไง F4 วันในเธอจีนาชิงอีช่วยจ้าจีจีเช้าเช้าวันในตาหนูเลยว่าอยู่เท่าไหร่
1: เขาใส่ยังสันชัยไง
0: สันชัย
1: นะค่ะ
2: แต่คนรุ่นเนี่ยรุ่น40อัพอ
1: ่
2: ะ
1: นะค่ะ
0: มีเด็กพาแม่ไปดูแล้วบอกไงป่ะรักแรกของแม่ดิฉันค่ะ
1: ใช่
0: ต
1: า
0: แม่ฉันเข้าไปดูในแฮชแท็กตาแม่แล้วก็เปิดแม่ตาแม่แม่ร้องไห้เลยแม่บอกว่าวันในเธอคัน
1: ชิงอี

0: เอาไปฟังเสียง
1: พี่อ้อย
2: โซเอาอย่างรวดเร็วครับเดินทองวันที่12กันยายนที่ผ่านมา
3: ขอเสียงปรบมือกับพี่อ้อยของเราหน่อยครับ
2: นั้นเนี่ยพี่ถึงท่านโพสต์ว่าพอตอนบอกบัตรหมดเนี่ยคือวันนั้นพี่มีงานพอดีเขาลงมาบอกว่าบัตรหมดแล้วอะตอนอยู่ในรถอะแล้วอยู่พี่ก็ร้องไห้เฉยเลยอะคือเวลาเราจัดการทุกวันเราก็จะได้แค่ติดต่อสื่อสารกันนะคะว่าเออมีข้อความส่งมาเขาจะบอกว่าพี่เคยพูดประโยคนี้และทำให้เขารอดจากสิ่งนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในท้องแต่เขาไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาสื่อผ่านไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทีมงานกว่าครึ่งทำงานที่นี่คือทำเขาไปไหนแต่ทุกคน
4: ยังไม่ถึง
2: ต้องประสานงานให้ได้เพราะพี่อยากมีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ร้องใจว่างั้นพี่ลุยและสู้สุดหัวใจพี่มีอีกหนึ่งรอบตอน1ทุ่มของวันที่12กันยายนค่ะเราจะเริ่มต้นในการขายบัตรกันนะคะวันจันทร์นี
4: ้10
2: โมงเช้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ที่เดิม
2: ทุกสาขาขอบคุณจริงๆที่ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งในวันสันอัพเอมพาธีนะคะอย่าดูแลแต่ใจใครจนละเลยหัวใจตัวเองอีก1รอบตอน1ทุ่มนะคะเราเจอกันที่สยามที่ทองขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนนะคะ
0: นี่ไงก่อนอีกหนึ่งรอบจ้า
1: แ
0: ต่พี่อ้อยด้วยนะ
5: แต่ฉันเข้าใจฟิลพี่อ้อยนะที่นั่งรถอยู่แล้วพออ่านบัตรโซเอาแล้วร้องไห้อ่ะ
0: ใช่เข้าใจเลยถ้าเป็นฉันฉันก็ร้อง
5: แต่ไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเรา
0: ใช่ของเราคือบัตรยังขายไม่ได้เลย
5: ใช่
1: ขอโทษนะมีอยู่แค่สมองไงป้าเรือแฉต่อเสร็จหรือยังคะ
0: ยังไม่เสร็จค่ะ
1: ฉันสั่งทำใหม่ไง
0: ขอโทษนะคะตอนนี้ปลูกต้นไม้อยู่จ้ะ
5: ฟังนะจ๊ะ
0: เราทำเรือไม้นะคะ
5: อ่ะอันนี้ฉันเปิดเผยความลับแล้วกัน
1: โอเค
5: ฉันจะไม่โดนปลดเหมือนเคนใช่ไหม
1: ไม่โดน

0: จะเป็นรอบ12กันยายนเวลา1ทุ่มตรง
1: ปกติเขาจะใช้เป็น one stand up comedy แต่คราวนี้เป็น one stand upempathy ดังนั้นความ empathy มันก็จะมีจากความเห็นอกเห็นใจกันในงานของเราบางครั้งเนี่ยคนโสดไปหันไปมองคนข้างๆอุ๊ย empathy
2: ไม่แน่อาจจะมีคนโสดเข้ามาดูมาหาความหิวใจในงานเนี้ย
1: เข้าใจยัง
2: เราอาจจะได้คู่จากงานนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่า
0: พี่อ้อยอ่ะเหมาะนะที่ทำอะไรแบบเนี้ยพี่อ้อยเป็นคนพูดแบบคำต่างๆอ่ะคำคมต่างๆ
1: เธอฟังนะฉันน่าฟังพี่อ้อยตั้งแต่ฉันน่ะเรียนแบบมัธยมต้นน่ะแล้วไปซื้อหนังสือพี่อ้อยมาอ่านชื่อว่ารักเขาเท่าเพลงไหน
2: เฮ้ย
1: แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันยังจำเรียลล็อกได้เลยก
2: ับ
1: เพลงพี่อ้อยเขียนถึงเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน
2: โอ้ยตายแล้วยังไงคำนี้
0: พี่อ้อยเขียนว่าอะไร
1: พี่อ้อยบอกว่าไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันเนี่ยพอฟังเนื้อเพลงอ่ะไม้ขีดไฟต้องจุดตัวเองก็ยอมทันใดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาปรารถนาให้ดอกทานตะวันหันมาสักครั้งแต่ดอกทานตะวันไม่หันเพราะดอกทานตะวันต้องหันไปไหน
2: หันแดด
0: ดวงอาทิตย
1: ์แต่พี่อ้อยพูดว่าอะไรรู้ไหมแต่ใครจะรู้ล่ะดอกทานตะวันอาจจะอยากหันมาหาไม้ขีดก็ได้แต่ด้วยกฎเกณฑ์ก็เลยทำได้เพียงมองพระอาทิตย์โอ้ย
2: จุด
1: ตัวเองก็ยอมทันใดให้ลูกเป็นไฟขึ้นมาฉันก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะฉันเป็นดอกทานตะวันฉันไม่สามารถรักทุกคนได้หรอกนะเพราะฉันต้องทำตามกฎกติกาของท่านพ่อและท่านแม่
2: โทษดีจังเลยอ่ะแต่ของฉันเวลาฉันเจอผู้ชายไม่เคยร้องเพลงนี้ให้เลย
0: เขาร้องเพลงอะไรคะ
2: แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเขาบอกข้างหลังมาอยากร้องเพลงให้ฉันแล้วก็สิพังหู
0: บอกว่าร
2: ีแลก
1: ซ์รีแลก
2: ซ์เจนเย็นเจนเย็นรีแลก
1: ซ์ให้

0: เออแล้วส่วนบัตร 2,500 กับ 2,200 บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มแรนดอมที่นั่งนะคะแบบนี้ 3,000 ได้ทุกที่นั่งนะผ้าห่ม
1: เออ
2: นะคะเธอ
1: ทำไมอ่ะ
2: มาอัปเดตข่าวดราม่าพลอยไพลินกันหน่อยดีไหม
1: เอาสิ
0: ได
2: ้ข่าวเมาให้เธอ
1: ว่า
2: ดราม่ามันมีคนใน X มาโจมตีน้องพลอยไพลินพลอยไพลินคือใครน้องของพิมพ์พิมพ์ประภาไงล่ะเธอจำได้ไหม
1: จำได้
0: คนนี้คือพิกพลอยปะใช่ไหม
2: ใช่ใช่พิกพลอย
0: เพิ่งรู้ว่าเป็นน้องหล่อ
2: น้อง
1: ใช่เป็นน้องของพิกพลอย
0: อ้อมหล่
2: อ
0: เพิ่งรู้นะเนี่ย
2: เนี่ยประเด็นมันคืออย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นดราม่านี่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผู้ใช้ X Twitter ชื่อบัญชี Baby Greg Tree หรือว่าชื่อพึ่งโพสต์อัพสเตตัสพาดพิงถึงการเดินทางของพลอยพลอยไพรินอ้างว่าฟังเรื่องนี้มาจากเพื่อนแล้วมันเล่าเป็นตุเป็นตะว่าพลอยเนี่ยไปเที่ยวอเมริกาใต้ช่วงโควิดแล้วลืมเอกสารสำคัญจนทำอะไรไม่ถูกเลยโทรไปร้องไห้งองแงกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ตอนตีสองไม่ใช่แค่นั้นยายเบบี้แกร็กทรีเนี่ยยังทวีตวิจารณ์พลอยแบบสาดเสียเทเสียในโพสต์ถัดมากล่าวหาว่าพลอยเป็นคนสับเพร่าไม่เตรียมตัวชอบถามข้อมูลจากคนอื่นแต่พอใครเตือนก็ไม่ฟังและพอเกิดปัญหาหน้างานก็ขาดสติเอาแต่งองแงใส่คนอื่นหลังจากนั้นเรื่องดราม่ามันหอมหวานคนก็ชอบกันไงคุณผู้ฟัง
0: ก็แชร์กันเยอะ
2: คนก็แชร์กันเลยเกิดเป็นกระแสเกิดขึ้นเพื่อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆเข้ามาโค้ดทวีตและชี้แจงและเบรกเธอกลางคันเบรกหมายความว่าเบรกยายพึ่ง
1: ว่าไม่ใช่เรื่องจริง
2: เออพอข้อมูลเนี้ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเพื่อนตัวจริงชี้แจงว่าตนแค่เล่าแซวพลอยให้คนชื่อพึ่งฟังขำๆว่าน้องโทรมาร้องไห้ตอนตีสองไม่รู้จะช่วยยังไงไม่ได้เล่าให้เอามาด่าทอแบบนี้เพื่อนเคลียร์ชัดเจนว่าตอนนั้นตนอยู่ที่อเมริกาตรงกับเวลาตีสองพลอยแค่ไม่รู้ไทม์โซนไม่ได้ตั้งใจโทรมากวนที่สำคัญพลอยไม่ได้ลืมเอกสารสำคัญตามที่พึ่งเอาไปโพสต์เปล่าประกาศมันเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยังตอบกลับพึ่งยังตอบกลับพึ่งด้วยนะบอกว่าตนให้คำปรึกษาพลอยแต่ไม่เคยพูดว่ารู้จักพลอยสนิทสนมถึงเลเวลไหนเลยทำไมถึงเอาไปเล่าเกินจริงขนาดนี้พลอยทราบเรื่อง
1: ไม่ทน
2: พลอยไม่ทนนะแคปโพสใน X มาลง Facebook เพื่อปกป้องตัวเองอธิบายเลยบอกว่าปกติพร้อมรับฟังคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุง

0: จี้ถามพึ่งตรงๆพึ่งเธอไปเอาข้อมูลมาจากไหน
1: อืม
0: เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเธอแต่งเพิ่มโดนหลักฐานมัดตัวจี้ตรงจุดพึ่งไปไม่เป็นต้องพิมพ์สารภาพหน้าชื่นตาบานว่
1: า
0: อ๋อแต่งเพิ่มค่ะ
1: ฮะ
0: ตัวเองเข้าใจผิด
1: อย่างนี้ต้องฟ้อง
2: เล่า
1: เ
2: พ
1: ื่อ
2: นะอย่างเงี้ยฟ้องได้เล่าเพ
0: ื่อและทำไปเพราะอคติที่มีต่อพลอยแล้วก็กล่าวขอโทษพลอยจึงบอกพึ่งบอกว่าอคติมันสร้างบาดแผลคนอื่นค่ะโดยการที่เอาอคติไปเล่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นความจริง 100% สร้างให้คนอื่นเกลียดชังในสิ่งที่พี่อคติในขณะเดียวกัน Facebook ของพลอยมีผู้เข้ามาคอมเมนต์แนะนำให้พลอยเนี่ยดำเอิร์ทต้องฟ้องว่ะต้องฟ้อง
1: ฟ้องไปเลย
0: พึ่งเข้ามาตอบคอมเมนต์จ้ะถ้าพลอยนำหลักฐานมาพิสูจน์ได้ก็เอามาสิ
1: ถ้าปากดีอย่างนี้ต้องเต็มตัวละพึ่ง
2: ใช่
1: พึ่งต้องเต็มตัวละ
0: ในคอมเมนต์ถัดมาพึ่งได้คอมเมนต์ใหม่โดยยอมรับผิดทุกประการระบุว่าเรื่องนี้เราผิดเองขอโทษทางน้องพลอยเราคิดน้อยไปนี
1: ่เป็นอันยุติการโต้แย้งในเหตุการณ์นี้ที่อย่างเงี้ยมาขอโทษแล้วถ้าเรื่องนี้มันไม่มีการออกมาชี้แจงก็คนเสียก็คือพลอยนะ
2: ก็ใช่ไง
0: อยากสนับสนุนให้พลอยเพลินฟ้องเลย
1: เป็นเคสตัวอย่าง
2: เนาะ
0: ใช่อ
2: ันเนี้ยเมาเกินขอบเขต
1: ถูก
0: เธอเข้าใจป้าวันนะวันเนี้ยทุกคนน่ะเหมือนมีสื่อในมือแล้วก็ใช้สื่อในมือของตัวเองอ่ะโดยไร้ความรับผิดชอบ
1: ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูด
0: อยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์อยากจะโจมตีอะไรก็โจมตีตามความคิดของตัวเองโดยไม่ได้แคร์ว่าตัวบทกฎหมายมันเป็นอย่างไรเรื่องบางเรื่องทำตัวเองเป็นศาลเตี้ยโดยไม่แคร์ว่ากฎหมายเขาไม่ได้เอาผิดด้วยซ้ำ
1: คนอย่างนี้ต้องโดนสักทีเอาให้มันเป็นบทเรียนเธอไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นเยอะจนไปหมดเธอเขาใส่ป้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะคุณดาดา
2: ถูกค่ะถ
1: ู
2: กค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวเราขอญาตเบรกข่าวนี้ก่อนนะฮะไปเบรก
0: เบรกแล้วหรอเร็วมาก
1: จบข่าวนี้เบรกเลยนะ
0: โอเคค่ะค่ะได้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาเมาว่ากันต่อยังมีข่าวอีกเยอะเธอหาเรื่องชาวบ้านชาวเมืองอักษรย่ออักษรย่อบ้างได้ไหมเครียดเยอะแล้วข่าวเนี้ย
2: อุ้ยช่วงนี้อักษรย่อเหรอ
1: เออหนูสอนย่อดาลงดาราอะไรก็มาสิ
0: มีข่าวนึงแต่ไม่กล้าเล่าอ่ะ
1: ก็อ่านตามข่าว
2: อ่านตามข่าวไหม
1: ได้ไหมล่ะ
2: เออเดี๋ยวเอามาให้
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไ
1: ฮโซหมื่นล้านกับดาราคนหนึ่ง
2: ดาราสาวแมว9ชีวิต
0: อุ้ยใครอ
2: ่
0: ะ
2: ไทยอเลวเธอมาแสดงความ
3: คิดเห็นในเรื่อง
0: ดาราสาวแมว9ชีวิตหรออ
2: ันนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะคะวงการบันเทิงเตรียมนับถอยหลังรับข่าวใหญ่เมื่อมีภัยกระสิบแรงดาราสาวแมว9ชีวิตเตรียมจูงมือแฟนหนุ่มไฮโซหมื่นล้านทายาทตระกูลดังแต่งงานต้นเดือนสิงหาอันนี้ไงต้นเด
3: ือ
2: น
3: นี่ไง
2: แถมแว่วมาว่างานนี้มีข่าวดี2เด้ง
0: อะไรอ่ะ
2: วาสนาตัวแม่ดาราสาวแมว9ชีวิตเตรียมเป็นสะใภ้หมื่นล้านเพราะล่าสุดดาราสาวแมว9ชีวิตที่เพิ่งเปิดตัวหวานใจแว๊บๆไปได้ไม่นานกำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์กับแฟนหนุ่มโปรไฟล์เลิศไฮโซหมื่นล้านตระกูลดังของเมืองไทยความพิเศษตรงที่แหล่งข่าววงในกระซิบมาว่างานนี้ไม่ได้รอกันข้ามปีนะจ๊ะเพราะล็อกคิวเตรียมจัดงานกันต้นเดือนสิงหานี้เรียกว่าปูปับรับโชคแบบสุดๆเลย
0: แต่ที่ทำให้เอาหูเผือกขาเผือกหูผึ่งกว่าเดิมประโยคทิ้งท้ายของพลายกระซิบว่างานวิวาห์ครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีอุ๊ย
3: งานนี้ทับเอาขาเผือกจับตามองว่าข่าวดีอีกเรื่องจะเป็นอะไรเอานะเอาเป็นว่า
2: ละไว้ในฐานที่เข้าใจและเตรียมปูเสือแสดงความยินดีกับเรื่องราวดีๆจ้าไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
1: ใครลองทุกลองไม่รู้ว่าใครดาราเก้าชีวิตนะ
0: ใครอะ
1: ใครอะเมลเก้าชีว
0: ิ
1: ต
0: แค่ว่าใคร
2: ดาราสาวเท่ากับดีเจดาด้ามีคนบอกพิมพ์มา
0: เอางี้เราต้องวิเคราะห์ก่อนข่าวดีสองเด้งอันนี้วิเคราะห์นะ
2: แต่งงานกับอะไร
3: ได้นั่นมั่งอาจจะได้แบบสินสอดเยอะมั่ง
0: แม่ชีบุ๊กบุ๊กปลอมมากเลยอ่ะ
2: ทำไมปลอมอย่างไม่เนียนอันนี้ไม่เนียนไปเรียนมาใหม
0: ่อ่ะไม่ใช่ถ้าเราวิเคราะห์ตามข่
3: า
0: วถามความรู้สึกเราแวบแรกที่ฟังว่าข่าวดีสองเด้งเกี่ยวกับการแต่งงานคือมีลูก
3: ฉันก็คิดอย่าง
0: นั้นฉันคิดอย่าง
3: น
0: ี
3: ้ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละ
0: ฉันคิดอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ความจริงคืออะไรนะอันนี้แค่วิเคราะห์ให้ฟัง
2: แล้วต้นเดือนสิงหาแกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ถ้าต้นเดือนก็ต้องประมาณแบบ
0: ไม่เกิน15ถ้าต้นเดือนอะ
2: ประมาณเนี้ยประมาณแบบ8เดือน8อะไรอย่างเงี้ย
0: อาจนึกออกไหมถ้าข่าวดี2เด้งอะมันจะนึกถึงอะไรได้อะ
3: มันก็ต้องมีแต่งงานกับมีเบบีเน
2: า
3: ะ
2: แต่ถ้าเป็นตาม
0: ข่าวดี2เด้งอะเป็นไปได้ไหมแต่งงานแล้วดันถูกหวยลอตเตอรี่
2: เป็นไปไม่ได้ข่าวดีสอง
3: ขอโทษนะ
0: เขาใจยาก
3: สินสอดอีกขอโทษค่ะ
2: แ
0: หมมานี่ฉันก็
3: ฉันก็สินสอดอีก
0: ฉันก็วิเคราะห์ง่ายคุณผู้ฟัง
3: สองเด้งคืออะไรอ่ะ
0: เออแต่แมวดาราสาวแมวก็ชีวิตเนี่ยใครต้องเป็นคนที
3: ่ล้มลุกคลานมาหรอ
0: หนึ่ง

0: ิงหา10สิงหาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไปดูโลกหมอช้างสิ
2: 8เดือน8หรือเปล่า
1: หมอช้างให้เลิกวันไหนดู
0: ส
1: ิ
0: เปิดตัวสินค้า
2: ข่าวดี2เด้ง
3: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: ปรากฏเปิดตัวสินค้าไปเลย
1: อ๋อสำหรับหนูสำหรับหนูก็คือเป็นยาว่านชักมดลูกแมว9ชีวิตค่ะยี่ห้อแมว9ชีวิต
0: นี่เลิกมงคล14สิงหา
1: หมอช้าบอก14สิงหา21สิงหาและ26สิงหา
2: แต่ถ้าต้นเดือนต้อง14
1: ถ้าต้นเดือนต้อง14หรือไม่ก็8เดือน8
0: ฉันหรือไม่ก็9สิงหา
1: แต่ว่า8เดือน8ไม่มีคนมาเพราะว่าคูปองแจกเยอะเขาจะช้อปปิ้ง
0: หรือไม่ก็9สิงหา10สิงหา
1: 8 9 10อย่างเงี้ยเนาะ
0: มันเป็นวันแบบเลขสวยอะ
1: 9เดือน8
0: 8
1: 8 8 8อ่ะ
0: 8 8
1: หรือวันที่7เดือน8
0: 7 8เลยอย่างเง
1: ี้
0: ยเลขมันสวยอ่ะ7 8ทับ2ทับอะไรนะทับ2 6 สมมุติเขียนเลขเขียนวันที่อ่ะถ้าเปิดตัวสินค้าฉันกรี๊ดเลยนะ
1: เขาบอกว่าแต่ง14สิงหาแต่คนแต่งเยอะมากค่ะพี
2: ่อาจจะเปิดตัวป้าเป็นโปรของแอปแอป1 8เดือน8แอปสีส้ม
1: อันนี้ก็คือ
2: โปรของแอปสีส
1: ้
2: มเข้าใจยัง
0: ได้คูปองได้คูปอง
1: วันนี้ที่ฉันจะมีข่าวดี2เด้งก็คือนอกจาก 8.8 แล้วก็จะมีการแจกคูปองด้วย
2: เนี่ยโปร2เด้ง
1: อันนี้คือกูฮาเลยนะฮาเลยฮาเลยฮาเลยค่ะนี่ไงปวดตัวสินค้าพร้อมกับโปร 8.8
0: 2เด้งไงเธอ2เด้ง
2: อ่ะตอนนี้นะเท่าที่รีเสิร์ชข้อมูลมาไม่ได้คิดเองมีคนพูดขึ้นมาถึง2ชื่อด้วยกันชื่อแรกฉันจะปรบมือนะ
0: และชื่อที่2ล่ะ
1: ปรบมือล้างก่อน
0: ปรบมือล้างปรบมือล้าง
2: นี่ค่ะ2ชื่อมี2ชื่อเป็นไปได้ไหมใน2ชื่อนี้เป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้1คน
0: เป็นไปได้1คนแต่อีก1อ่ะไม่ใช่
1: อีก1ไม่น่าใช่อ
0: ีก1ไม่ใช
2: ่เพราะอีก1เขาเพิ่งออกมาพูดว่าเขาไม่เปิดใจ
0: อีก
2: 1เขาพูดว่าไม่เปิดใจ
1: เขียนเขียน
2: เดี๋ยวเขาคบใครอยู
1: ่เขามี
2: หรออ ีก1อ่ะนะ
1: ใช่
2: จริงป่ะเนี่ย

0: ริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94

0: ที่ภาพหลุดออกมา
1: อ๋ออันนี้ป้าน
0: ี่ไงแก
1: น้องคนนี
2: ้เออเพื่อนเขาน
1: ี่เพื่อนเขา
2: เพื่อนเขา
1: อ่าถูก
0: เขาคือเลื่อนผู้ลั่นกุนใช่ไหม
1: เลื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกัน
0: ฉันก็อยากรู้ไงล่ะ
2: อุ้ยแต่ลิซ่าไปฮ่องกงไปมูบ่อยเยอะบ่อยเหมือนกันเนาะนึกออกแล้ว
0: ใครนะเขียนใหม่จริงปะเนี่ยฉีกทิ้งหมดอันนี้แรกมาก
2: ต้องฉีกอีกแล้วอ
0: ันนี้ต้องฉีกเลย
2: ต้องฉีก
1: ห้ามพูดอะไรทั้งนั้น
2: ห้ามพูดห้ามพูด
0: จริงปะเนี่ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ยบุ๊กเฮ้ย
2: หุ้ยขยะเต็มแล้ววะวันเนี้ย
1: มีแค่เรา3คนเนาะที่เห
0: ็
1: น
0: ใช่มีแค่เรา3คนจริงปะ
2: แกได้ยินมาจากไหนอ่ะ
1: มีคนบอก
2: อ๋อเหรอOkay.
1: ว่าเราต้องไปกินข้าวแกงตรงกัน
2: อ
1: ร
2: ่อยอยากกินนะ
1: อาหารใต้
2: ใช่อยากกินข้าวแกงอาหารใต
0: ้ปมือร้างบุ๊กปมือร้างอีกแล้วว่า
2: อยู่ในร้านไอ้เนี่ยข้าวแกงอินเตอร์ยังมีอยู่ไหม
1: มีอยู่ตรงนี้เท่าแต่มันย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามแกมมี่แล้วก็ต้องเดินย้อนขึ้นไปตรงขายแว่นน่ะขายแว่นตาตึกตรงขายแว่นตา
2: ย้อนไปทางมสวเหรอ
1: ไม่ย้อนขึ้นไปอีกตรงเทอร์มินอล21ตึกตรงข้ามอยู่ตรงคอนโดนึงที่มันเป็นคอนโดใหม่อ่ะ
0: แก
1: ปกมือเสร็จแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเลย
0: ไม่เหลือ2นาที
1: โอเค
0: บุกทักเรื่องที่แกพูดเป็นความจริงอ่ะนะม
2: ัน
0: คือข่าวช็อกวงการบันเทิงไทยเลยนะเว้ย
1: ก็ช็อกสิเธอว่าข้าวแกงมันขึ้นราคา5บาทอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นสิทธิ์การใช้คนละครึ่งอีกวันแรกอ่ะที่เขาเติมเงินให้อ่ะ
0: เติม 1,000 ใช่ป่ะ
1: ไม่ต้องพูดไม่ได้
0: ฉันได้ฉันได
2: ้เติมตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
0: ใช่ไหมเติม1,000ใช่ป่ะ
1: ใช่
2: เดือนละพันเป็นระยะเวลา4เดือนนี่เข้าสู่เดือนที่3แล้วนะเดือนละพันใช้บ้างยังเนี่ย
0: ใช่
2: ฉันก็ใช้ทุกครั้งเลย delivery อ่ะ
0: เมื่อวานฉันไปพาราไดซ์ปาร์คมาใช้ฉ่ำ
2: เออแต่เมื่อวาน
0: อ
2: ่ะ
0: โอ้ delivery ก็ใช้
2: เออเมื่อวานไปเดินช้อปปิ้งอ่ะก็ได้ใช้
1: ข้าวแกงจริงๆเธอแถวตึกเราของกินเยอะแล้วไม่แพงด้วยนะฉันจะบอกให้ถ้าเธอลงมาเดินกันตอนเช้าๆเธอจะได้มีความเลิศเลย
2: ดีเจมีพี่รุธนะคะ
1: ใช่ครับว่าไม่ได้สิทธิ์ไงฮาโลวีนก่อนไงฮะ
0: แกแต่ถ้าเป็นความจริงคือเลิศนะ
1: เลิศเลิศเลิศ
0: พอเลิศทั้งคู
1: ่เออใช่ค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วเนี่ย
1: เออ ไม่มีอะไรที่มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางฉันบอกเลยข่าววันนี้เพราะเราไม่ได้พูดอะไรเลย
2: เห็นไหมฉันเงียบเลยฉันกลัวหลุด
1: เออดีละ
0: ใช่ดีละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลา

0: มานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว 1 2 3
1: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับเลยครับอีนงซัง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
6: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
4: เหมือนดัง
3: ดังเลยฮะ
4: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
7: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
3: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
7: ตกลงไหม
3: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
8: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
4: เฮ้ย
8: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
4: เฮ้ย
8: ใจเธอมาตั้งนานรู้ไหม
4: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
3: ได้เท่านี้ได้ไหมครับ
4: ได้ครับ

0: ือภาคอีสานและภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมปริมาณฝนจะมีแนวโน้มลดลงและจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงได้มีการเน้นย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยพบว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายที่เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ยังมีการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันได้มีการสั่งการไปยังทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือและเตรียมแผนเผชิญเหตุในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกแห่งนำเครื่องจักรสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์นอกจากนี้การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ในทุกพื้นที่การแจ้งเตือนประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและกลไกผู้นำชุมชนยังเป็นสิ่งสำคัญประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ @1784DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานและใช้ในการดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ซึ่งคนทั่วไปควรได้รับพลังงานจากไขมันร้อยละ 20-30 ของพลังงานทั้งหมดการกินไขมันมากเกินไปอาจส่งผลเสียเช่นเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจการเลือกรับประทานไขมันที่ถูกต้องมีดังนี้เลือกรับประทานไขมันดีหรือไขมันที่ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลงเช่นปลาทะเลแซลมอนปลาทูอะโวคาโดเม็ดธัญพืชเช่นเม็ดดอกทานตะวันเม็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์วอลนัทถั่วลิสงน้ำมันเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวการจำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชคือพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มไขมันเนยเป็นต้นไม่ควรเกินร้อยละ7ของพลังงานรวมการจำกัดไขมันทรานเช่นมาการีนเนยขาวและอาหารอบกรอบไม่เกินร้อยละ1ของพลังงานรวมและเคล็ด

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 1

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: วันนี้วันจันทร์ครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องงานกันหน่อยนะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรแล้ววันนี้เป็นคิวของช่วง Job Gen Z นะครับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือว่ากำลังเรียนใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์ในการทำงานของเราหรือว่าการหางานของเรามันไม่มีเลยแนะนำนะครับคืนนี้ต้องติดตามกันให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะชวนน้องๆ Gen Z มานั่งคุยกันถึงเรื่องของการทำงานกับช่วงวัยที่เป็นช่วง Gen Z ด้วยนะครับติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยนะครับผมเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์เลิกงานแล้วลองไปตีแบตให้เหงื่อออกก็ช่วยระบายความเครียดได้เหมือนกันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวย

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 10โมงกับอีก36นาทีนะครับนั่งไล่อ่านข้อความมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาเพียบเลยบอกว่าคุณเอมนะฮะสวัสดีจ้ารายงานตัวขอให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีที่สดใสของ DJ Cable ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้เป็นเดือนที่สดใสของคุณเอมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเช่นกันนะครับแล้วก็มีทักทายสวัสดีวันจันทร์แรกของเดือนครับ DJ Cable รวมไปถึงขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวจัดให้คุณผู้ฟังครับแน่นอนครับพอเป็นวันจันทร์นะครับเราก็อยากจะบูสต์ energy ของทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้รวมไปถึงชั่วโมงหน้าเราจะเน้นไปทางเร็วๆจะได้มี energy ในการทำงานหน่อย

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อคุณเข้าสู่สถานการณ์ยอมในความสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับแน่นอนว่ามันไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับเรื่องของคุณฟ้าครับโทรเข้ามาในพุทธพุทโธเมื่อพุทธที่แล้วนะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตกอยู่ในสถานะที่เป็นอะไรก็ได้ในชีวิตผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยคบกันเนาะแล้วก็มีการเลิกลากันไปคุณฟ้าก็ตามง้อนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายบอกว่าตอนนี้ให้ได้สถานะเดียวก็คือ friend with benefit จะเป็นไหมไม่เป็นก็ไปถ้าเป็นก็ยังอยู่นะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอล
10: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
11: กิน

ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง

0: เวลา 7:55 นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลของการสืบสวนหากมีความคืบหน้าจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหากพบเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใดต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือหน่วยงานเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจเข้ามาเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ็บ4นายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายนั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายซึ่งจากการขยายผลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุจำนวน4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากอาจเป็นผู้ที่มีข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยการดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรรีบเร่งดำเนินการติดตามกับคุณณัฐนันท์เดืองศิลป์ค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรนำชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่เร่งสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะ

0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ิ่งห้ามยิ่งยุจากวงเมอร์นะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยมิสคอร์นะฮะเป็นเวอร์ชันของ Good Mood นั่นเองคุณผู้ฟัง 11:16 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับเพิ่มเติมเพลงส่งมาได้เพิ่มเติมเมนูช่วยส่งมาหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ขอตรวจกันบ้างคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีการบ้านเรียบร้อยแล้วมีเมนูเรียบร้อยแล้วส่งเข้ามากันหน่อยนะ

แพ้เสียงในหัวอีกแล้วเปเปอร์ชาชานะครับพูดถึงคำว่าแพ้เสียงในหัวอีกแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลากหลายสถานการณ์นะฮะเรื่องความรักก็เกิดขึ้นได้เรื่องการงานก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะชาวออฟฟิศอย่างพวกเราคุณผู้ฟังครับบางทีเจอหัวหน้านะฮะสั่งงานอะไรก็ไม่รู้เสียงในหัวมันจะมีขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้าคุณแพ้เสียงเมื่อไหร่เนี่ยคุณอาจจะถึงขั้นซวยได้นะครับคุณผู้ฟังได้ดูซิทคอมใต้โต๊ะทำงานของเราหรือเปล่านะฮะเรื่องของการแพ้เสียงในหัวเมื่อ EP 7ที่ผ่านมาซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับผมก็มีโมเมนต์แพ้เสียงในหัวซึ่งน่าจะสะท้อนจากเหตุการณ์จริงของชาวออฟฟิศแบบพวกเราเพราะฉะนั้นลองไปดู EP 7กันได้นะครับส่วน EP 8ก็คือคืนพรุ่งนี้ครับเราจะถึงคิวของเบอร์รี่นะครับหรือว่าชานิชานะต้องก้าวขึ้นมารับบทหัวหน้าทีมจากคนที่เคยพูดอย่างมั่นใจว่าเดี๋ยวหนูจัดการเองพี่พอมารับหน้าที่หน้าทีมจริงๆเนี่ยมันต้องจัดการอะไรหลากหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสามารถรอติดตามกันได้พรุ่งนี้3ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31ส่วนใครอยากจะดูย้อนหลังตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 7นะครับคุณสามารถดูได้เฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นนะ

0: 嘴巴。
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM Fandom Live นะครับสัปดาห์นี้เราต้อนรับแม็กกี้และก็บัสนะฮะจากซอโซ่ล่ามทีเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของบัสและก็แม็กกี้นะครับคุณอยากเขียนแฟนฟิกชันส่งให้พวกเขาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ใน X ของ EFM Station และเดี๋ยววันพฤหัสเจอกัน 20:30 ถึง 4:00 EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุ

0: ัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน

านง่ายๆขอเป็นก๋วยจั๊บยวนแล้วก็มีกระดูกอ่อนแล้วก็ช่วยเดียวจบนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคุณเพชรวันนี้เบาๆสั้นๆพอนะครับผมแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงกันต่อมีหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการประกาศขายบัตรสำหรับพี่อ้อยนะครับผมดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆบัตรโซเอาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเรามีการเปิดรอบ2นะคุณผู้ฟังครับเพิ่มรอบ2ตอน 20:00 นะครับวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี่แหละที่สยามพิคอนะครับตอนนี้โซน VIP โซเอาแล้วนะครับแต่ว่าโซนอื่นยังมีอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสามารถไปติดตามหรือว่าดูช่องทางการขายบัตรและก็ราคาบัตรกันได้นะครับผมที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์รวมไปถึงอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ A Time Showbiz ของเราได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

Is that good? Dina นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตว่าฝ่ายความมั่นคงได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วจึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยนอกจากนี้กรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องโดยในเรื่องของยาเสพติดก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของเถื่อนมีการจับกุมตลอดเวลาจึงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์การและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปก็หลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกระบุว่าได้รับรายงานแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ที่ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมืองเมียววดียังระอุส่งผลให้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์สกัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากมีการเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากปรากฏข่าวสารการประทะในพื้นที่ตอนในของฝั่งเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาบริเวณบ้านมิลปานอำเภอเมียววดีจังหวัดเมียววดีด้านตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งห่างจากแนวชายแดนประมาณ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้

30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินวันนี้คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นในส่วนของช่างเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะคอยขึ้นภาพข่าวสารต่างๆให้ผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radioได้รับชมกันด้วยนะครับส่วนผู้ที่ติดตามทางวิทยุไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณมาณัฐมนต์แล้วก็ผมณัฐฐานเนี่ยจะค่อยๆไล่เรียงบรรยายให้ท่านได้เห็นภาพเองเลยนะครับ
1: ค่ะก่อนอื่นวันนี้เอาใจนักกีฬากันหน่อยดีกว่านะคะยินดีกับสาวไทยที่ชนะการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup ไปค่ะเอาชนะเวียดนามไป 3-0 เซตนะคะทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมดาวรุ่งด้วยเวียดนามก็ไม่คาดนะว่าเราจะชนะเขาก็ชนะไปนะคะยินดีกับน้องๆด้วยแล้วกันแล้วก็วันนี้ต้องเอาใจช่วยทีมสาวไทยในสนามที่2กันต่อค่ะที่เชียงใหม่เขาแข่งกันที่เชียงใหม่นะคะสำหรับแฟนๆนะคะกีฬาวอลเลย์บอลก็ต้องติดตามกันไปนะคะส่วนรายการของเราข่าวสารก็วันนี้หลากหลายเช่นเคยนะคะวันนี้ขึ้นเหนือด้วยเดี๋ยววันนี้ไปฟังข่าวสารจากทัพภาคที่1โดยคุณเสรีทองคู่ด้วย
2: ครับอ๋อน่าจะทัพภาค3นะฮะทัพภาค3
1: ทัพภาคที่3นะคะ
2: คุณเสรีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราว

0: ราชินีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะครับก็คือแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์พิมานสถิตถิ่นทิพย์วิมานนะครับสตรีตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินแล้วก็พระองค์ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมนะคะเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาค่ะและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำของวันสตรีไทยด้วยนะคะซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายแล้วก็องค์กรสมาชิกก็ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: ครับแล้วก็ในงานวันสตรีไทยปีนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขออภัยนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในส่วนของวันที่2เมษายน2569ที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ค่ะพร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและก็บทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปค่ะ
0: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในวันที่1สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่แห่งปีนะครับในส่วนของโครงการหลวงนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมในช่วงเย็นนะครับเวลา 18:30 นาทีโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโครงการหลวง57ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานนี้มูลนิธิโครงการหลวงเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และก็ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: สู่ความงามแห่งดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงที่เป็นการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นนะครับก็มีการสู่การพัฒนาผลไม้เมืองหนาวแล้วก็องค์ความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะครับความงามแห่งการอนุรักษ์นะฮะก็มีการจัดแสดงโชว์เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือขออภัยนะครับในส่วนของกุหลาบเนี่ยเป็นกุหลาบพันธุ์ดั้งเดิมที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับนั่นก็คือกุหลาบพันธุ์ควีนสิริกิติ์แล้วก็มีการจัดแสดงกุหลาบพันธุ์ควีนสิริกิติ์นะครับที่มูลนิธิโครงการหลวงด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ได้มีการขยายพันธุ์รวมถึงมีการอนุรักษ์พันธุ์ตอนนี้นิยมปลูกกันมากในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์พื้นที่นี้สูงแล้วก็อากาศดีมาก
1: ๆเห็นจากในภาพนะคะทางเพจ Army Radio ใช่ไหมคะกุหลาบสีออกชมพูนี่ใช่ไหม
0: อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ควีนสุทธิดานะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกุหลาบควีนสุทธิดาด้วยเนี่ยนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่เราย้อนพูดถึงกันเนี่ยก็คือควี
1: นสิริก
0: ิ
1: ติ
0: ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก
1: ็ที่บอกว่าเป็นดอกไม้ประจำของวันสตรีไทยด้วยใช่ไหมคะ
0: ฮะก็มีอันนั้นเป็นกล้วยไม้อันนี้จะเป็นอีกพันธุ์
1: เนี่ยนะครับ
0: ถูกต้องครับแต่ความงดงาม
1: งดงามเหมือน
0: ค
1: ่ะ
0: สวยจริง
1: ๆสวยมากเลยนะคะ
0: แล้วก็ณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะเพราะว่าเขาก็นิยมมีการจัดกันเอาไปใส่แจกันแล้วก็มีการจัดเข้าช่อเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพันไม้ที่มีความงดงามแล้วก็มี

0: ู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไฮไลท์สำหรับปีนี้ก็คือมีการจัดแสดงกุหลาบควีนสุทธิดาซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้นะครับกุหลาบควีนสุทธิดาเนี่ยเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเกิดจากผลงานการวิจัยแล้วก็การปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อสายพันธุ์กุหลาบจึงเป็นที่มาของกุหลาบพันธุ์ควีนสุทธิดาเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกุหลาบควีนสุทธิดาเนี่ยคุณผู้ฟังเขามีลักษณะเด่น
0: เป็นยังไงคะ
1: นะครับดอกเขาจะมีขนาดใหญ่คุณว่านัทมนนะครับมีสีม่วงพาสเทลอ่อนนะครับและพิเศษมากๆคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีนะครับได้ตามอุณหภูมิอีกด้วยนะฮะ
0: ตามภาพเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับกลีบดอกเนี่ยเรียงซ้อนอย่างประณีตเป็นรูปทรงสวยงามมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเขาบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยหอมอ่อนละมุนแล้วก็ให้คุณภาพดอกดีนะครับลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพก็คือตัดดอกขายเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยนะครับเขาชอบพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องชอบอากาศหนาวเย็นสักหน่อยเนี่ยนะครับ
0: เหนือเนี่ยน่าจะเหมาะนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดดอกไม้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ
0: จากนั้นค่ะทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: พิพิธภัณฑ์แล้วก็โบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์ด้วยเซนต์แอนดรูคาร์ดฟรีดรัตนะครับแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมเมอร์ไลออนพาร์ครวมถึงป้อมปราการชิโรนะครับสำนักพระราชวังก็มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อนะคะท
0: ่
1: านก็พระองค์ท่านจะเดินทางถึงวันที่4สิงหาคมค่ะมาดูในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้3สิงหาคมถึงวันที่4สิงหาคมเพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับว่าเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟัง
0: ครับก็ต้องจับตามองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการปูทางการค้าการลงทุนนะครับเพิ่มการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็คนไทยด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะครับดำเนินการตามนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลก็ใช้ความสัมพันธ์นะครับระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ความมั่นคงแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของพลังงานการศึกษาและความร่วมมือด้านธุรกิจอีกด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคธุรกิจร่วมกันระหว่างของไทยแล้วก็ของอินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ280ล้านคนมากสุดในอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังจึงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งลงทุนสำคัญรวมถึงเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยอีกด้วยครับ
1: ค่ะการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่

0: ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอ่ะอย่างเช่นผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้นะครับก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้เลยนะคะ3-9 สิงหาคมแล้วก็ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยก็ควรงดออกจากฝั่งช่วง7-9 สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
0: ก็แจ้งเตือนกันไว้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าคุณมาดาร บุญคุณผู้ฟังครับ
1: มี

บาทพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญที่สะท้อนถึงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดนซึ่งล่าสุดกองกำลังผาเมืองเปิดแผนปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดปะทะกลุ่มขบวนการในพื้นที่แนวชายแดนกลางดึกฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต1ศพยึดยาบ้าได้ 300,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31กองกำลังผาเมืองได้รับข่าวสารว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านช่องทางรอยต่ออำเภอพญาเมงรายกับอำเภอเทิงไปสกัดรถได้ที่บริเวณชาปนสถานบ้านซาวาหมู่3ตำบลสันทรายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายผู้ต้องหาอาศัยความมืดและความชำนาญหลบหนีไปได้ทิ้งรถนำและรถลำเลียงยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า27กระสอบบรรจุกระสอบละ 300,000 เม็ดจำนวน26กระสอบและกระสอบละ 200,000 เม็ด1กระสอบรวมทั้งสิ้น8ล้านเม็ดนอกจากนั้นยังได้เข้าตรวจสอบกระเป๋าเป้สะพายสีดำ2ใบซุกซ่อนอยู่ที่พงหญ้าริมถนนสาย

0: าง่ายสวยไวดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
2: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
1: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
2: ฮีโร่เซฟเวิล
1: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
2: วฮีโร่เซฟ
3: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
0: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
5: ระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของไทยโต้ทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาหลังพาดพิงไทยชี้ไม่ใช่รายงานของ UN กังวลไม่เป็นกลางย้ำกัมพูชาเริ่มสงครามก่อนแต่กลับไม่มีรายงานความเสียหายของไทยและคัดค้านการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้โจมตีไทยในเวทีระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
6: กระทรวงการต่างประเทศแถลงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อกรณีรายงานของนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าโดยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลที่พาดพิงประเทศไทยในหลายประเด็นนายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารายงานดังกล่าวไม่ใช่รายงานขององค์การสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อนพร้อมระบุว่าไทยจะใช้เวทีดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลไทยยังตั้งข้อสังเกตว่ารายงานมีการกล่าวถึงประเทศไทยโดยไม่ได้สอบถามข้อมูลจากฝ่ายไทยแต่อย่างใดจึงทำให้เกิดข้อกังวลต่อหลักความเป็นกลางความเที่ยงธรรมและการไม่ลำเอียงของผู้จัดทำรายงานนอกจากนี้ไทยยังโต้แย้งข้อมูลเรื่องผู้พลัดถิ่นและแรงงานกัมพูชาโดยยืนยันว่าไม่เคยบังคับผลักดันแรงงานกัมพูชากับประเทศพร้อมชี้แจงว่ารายงานไม่ได้กล่าวถึงความสูญเสียของฝ่ายไทยเลยทั้งการเสียชีวิตของพลเรือนรวมถึงความเสียหายต่อโรงพยาบาลและโรงเรียนจากเหตุการณ์ความขัดแย้งนายเสียสัตว์ยังแสดงความกังวลที่ฝ่ายกัมพูชานำข้อมูลเพียงบางส่วนของรายงานไป

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วค่ะต้อนรับเดือนสิงหาคมกันด้วยเพลงอาจจะสดใสได้ท้ายเพลย์ลิสต์นิดหนึ่งนะคะหยุดไป2วันเราก็ใช้ต้นเดือนของสิงหาคมกันไปกับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันน่าจะเต็มที่เนาะแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆใช่ไหมอย่างเช่นไทยช่วยไทยอ่ะวงเงินใหม่แล้วจริงๆบางคนหมดไปตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอไงว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นเดือนใหม่สักทีจะได้เวลาจ่ายค่าอาหารค่าอะไรรู้สึกแบบโดนแบ่งเบานิดนึงก็ยังดีนะคะก็ทักทายทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาทางแอป Airtime ฟังฟินด้วย
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
1: หนึ่งในสถานะที่อันตรายต่อหัวใจมากๆเลยนะคะกับสถานะ friend with benefit ซึ่งมองเผินๆเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่า2ฝ่ายตกลงปลงใจว่าจะเป็น friend with benefit แล้วก็รับได้กับสิ่งนี้เนี่ยมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เคยรักกับผู้ชายคนนี้มากๆแล้วก็เวลาแบบใช้ชีวิตด้วยการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าการทะเลาะกันบ่อยๆเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้ชายเขามองว่าอยากให้เป็นการรักที่รักกันคบกันแล้วมันดีขึ้นก็เลยได้เลิกกันไปพอห่างกันปุ๊บอ้าวปรากฏว่าคุณฟ้าเองก็คือเจ้าเรื่องนี้เขารู้สึกว่าเสียผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้ก็เลยยอมกลับไปเป็นสถานะ friend with benefit นะคะแล้วก็ยอมทุกอย่างซึ่ง friend with benefit เนี่ยมันก็จะเอาใจลงไปเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงนะในสถานะนี้เท่าที่นันเข้าใจนะคะก็เลยโทรมาถามพี่ๆว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความเต็มใจ 100% เนาะเพียงแต่ว่าเสียเขาไปไม่ได้ก็เลยต้องจำยอมอยู่ในสถานะแบบนี้นะคะนี่ก็คือ1เรื่องราวจากพุทโธพุทโธวันพุธที่ผ่านมากับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
4: สวัสดีวันจันทร์ออกจากบ้านก่อนเวลาปกติสัก15นาทีจะได้ไม่รีบร้อนมากและมาถึงออฟฟิศได้อย่างสบายใจขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: นาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: ช่นอย่างที่นันเคยมาจัดแทนก็คือเป็นเรื่องราวของการถามว่าอย่างเรซูเม่อย่างเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยการทำเรซูเม่เทียบกับวันนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมมีทริคอะไรไหมในการที่จะทำเรซูเม่ให้มันเตะตา HR ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์นะคะก็อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันในช่วง Job Gen Z คืนนี้ในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
1: ่
0: ะ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีหนึ่งงานจากน้องแอลลี่ค่ะที่ก็มีเพลงให้เราได้ฟังกันอยู่ตลอดนะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคน2คนที่มันมีความรู้สึกดีๆกันแต่ว่าก็ยังไม่มีใครกล้าพูดคำว่า I love you ออกมาตรงๆก็เลยเลือกใช้รหัสที่แทนคำว่า I love you ได้เลข143นะคะเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับรู้หัวใจซึ่งเพลงนี้มันจะมาในสไตล์ของการเป็นป๊อปนะคะผสมกับพลักแอนด์บีกับซาวแบบสดใสฟังง่ายแล้วก็แน่นอนถ่ายทอดบรรยากาศความรักแบบเจนซีเนาะกับซิงเกิลนี้143นะคะจากน้องแอลลี่ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะแน่นอนว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็หลายๆคนรอบตัวแน่นะคะก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจากหลายๆเรื่องนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวบางทีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็ทำให้เรารู้สึกหมดแรงได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้ามัน

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: EFM Playlist of the Week Champ

0: ่งไปฟ้องใครก็ตามเราก็มีความมั่นใจและไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังแต่สำหรับทางทะเลนั้นเมื่อมีการยกเลิก MOU 44ก็ต้องมาเจรจาแบบประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันครอสแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนบอใบไม้ฉอฉิ่ง6999จังหวัดปัตตานีโดยมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขออย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกขออภัยค่ะนายกกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือและมีแผนร่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้สัมภาษณ์หนุ่มๆวงมีนไปซึ่งเขาก็มีโปรเจกต์ล่าสุดที่ไปฟีเจอริงกับ4ศิลปินด้วยกันนะคะมีรุ่นใหญ่2เบอร์แล้วก็รุ่นใหม่2เบอร์นะคะก็จะมีรุ่นใหญ่ก็จะมีพี่1 ETC นะพี่การเดอะพาร์คินสันส่วนรุ่นใหม่ก็จะมีน้องไทยวงบัสแล้วก็น้องจัสมินนั่นเองนะคะซึ่งใน4เพลงนี้จริงๆคุณพัฒน์วงมีนเขาก็เป็นคนเขียนหมดเลยก็เลยอ่ะเดี๋ยวเลือกมาสัก1เพลงแล้วกันลองฟังดูสำหรับซิงเกิลนี้เพราะว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยเปิดเพลงที่ไปฟีดกับน้องไทยไปดังนั้นตอนนี้เลือกเพลงที่ไปฟีดกับพี่การนะคะกับฉันทำอะไรได้

ทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าอีกฝ่ายเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไปนอกจากทำใจเหมือนในเพลงนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะพอทำได้ก็คงต้องตัดใจเนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พระรหัสนี้นะคะเดี๋ยวต้อนรับแม็กกี้บาร์จากซีรีส์ซอโซล่ามถี่แล้วก็พอดีเลยนันไปเห็นคลิปหนึ่งใน X นะคะคือน้องแม็กกี้เนี่ยเขาก็นั่งอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่แฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมานั่งเขาก็จะเตรียมอะไรมาพูดคุยกับศิลปินเนาะก็มีแฟนคลับคนนึงเขาเอาเหมือนเป็นหัวม้ามาสวมนะแล้วก็มีแบบอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะถามแม็กกี้ด้วยวันพฤหัสนี้ว่าโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพฤหัสนี้เจอกันใน EFM Fandom Live แฟนๆก็อย่าลืมเขียนแฟนฟิกส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบค์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ชีวิตหลังความตายนี่มันเป็นเรื่องน่าชะงนนะผู้ฟังเพราะว่าก็คงไม่มีใครรู้ได้แน่นอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าตามความเชื่อของชาวมอญเนี่ยเขามีความเชื่ออันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณมะปรางสายทางบ้านนะคะว่ามันมีวิธีทำให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนได้วิธีนั้นคือการใส่โทรศัพท์มือถือลงไปในโลงศพด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณมะปรางเนี่ยเขาสูญเสียเพื่อนสนิทคนนี้ไปแล้วบังเอิญว่าครอบครัวเขาเป็นชาวมอญที่มีความเชื่อแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนสนิทหลายคนรวมไปถึงคุณมะปรางเองที่เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทเนี่ยก็ได้เจอกับความลี้ลับนะที่คาดว่าก็น่าจะเป็นเพื่อนคนนั้นแหละน่าจะเป็นคนติดต่อกลับมาเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างนะคะเป็นหนึ่งเรื่องราวในคุณโปงจากสายทางบ้านนะคะใครที่มีเรื่องราวอะไรแบบนี้จริงๆไม่จำเป็นจะต้องผีจ๋าผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องลึกลับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่แนนว่าฟังแล้วมันรู้สึกอยากหาคำตอบต่อฟังแล้วมันมีคำถามอะไรเงี้ยก็ไปฝากเรื่องเอาไว้ได้นะคะทางแฟนเพจของ EFM Station Inbox เข้าไปได้เลยส่วนอังคารนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องจากอีกหนึ่งคนที่มีเรื่องเล่าแล้ววิธีการเล่าของเขาเนี่ยก็คือทีเด็ดทุกครั้งเลยนะคะครูตรีมีเรื่องเล่านั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับครูด้วยขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีหลายข้อความหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะคะมีหนึ่งข้อความบอกว่าอกหักค่ะจากการเสี่ยงโชคก็ฮิวใจกันไปด้วยความจริงที่ว่าเดี๋ยวอีกครึ่งเดือนเราก็ได้มีโอกาสเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันใหม่นะคะแล้วก็มีแบบข้อความแซวด้วยเกี่ยวกับเรื่องดีเจเกี่ยวกับเรื่องการพูดเข้าเพลงนะแซวเก่งมากนะคะหายเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะยังมีอาการอยู่ไหมคะหายดีแล้วผู้ฟังแต่นะจะบอกว่าครั้งนี้ที่เป็นโควิดอ่ะมันค่อนข้างเหนื่อยกว่าครั้งที่แล้วนะเท่าที่ยันจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหายแล้วก็คือหายเลยแต่ครั้งนี้เหมือนกับว่าเรายังรู้สึกเหนื่อยๆอยู่เลยเราไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวเพราะว่าเผอิญมีเพื่อนที่เป็นโควิดในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็ขึ้นขีดเดียวแล้วเขาก็บอกว่าอาการเหนื่อยเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูปอดฟื้นฟูหัวใจกันนิดนึง

0: กับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะ In อะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน

0: าเลียมอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อย

0: พิสูจน์ทางนิติเวชซ้ำในประเทศไทยได้ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเหตุแล้วแต่ไม่รีบดำเนินการนั้นนายศรีอัศศักดิ์ชี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้ดำเนินการทันทีประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือสาเหตุใดทางการจอร์เจียจึงใช้เวลานานกว่า10วันในการแจ้งเหตุให้ฝ่ายไทยได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตโดยตรงซึ่งทางญาติได้มีการขอบคุณและพอใจในการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติโดยภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบผู้ใดเข้าออกและการตรวจร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการสอบสวนและหลักฐานจากตำรวจจอร์เจียอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะหารือกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุที่มีการแจ้งเหตุล่าช้าและจะติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสอบสวนอย่างต่อเนื่องดิมิทรชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เราแล้วทำให้วันจันทร์ตัวเราหนืดขึ้นการแปลทำงานแล้วมันยังรู้สึกเออยังหยุดค้างอยู่ก็ไม่ดีป่ะ
1: ใช่
0: สรุปการหยุดมันดีนะให้ผู้ฟังเสาร์อาทิตย์มันช่วยให้เราได้พักผ่อนช่วยให้เราได้ทิ้งตัวบางคนก็ช่วยให้ตัวเองได้ซักผ้าบางคนก็เก็บซีรีส์ให้จบถูกไหมแต่พอวันจันทร์กลายเป็นวันนี้ดูลมเวียงเพราะเหมือนแบบยังไม่ลุกมาทำงานดีเพิ่งซ้อมอ่ะเป็นปะล่ะ
1: จะใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงซ้อมทิศ
0: ซ้อมเสาร์อาทิตย์มาอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็อยู่ที่ว่าซ้อมเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ซ้อมดู Devil Wear Prada ภาค2ดูอะไรอยู่วะ คือแบบฮะ
1: มันเป็นสนุกในท้าย
0: มันอาจจะไม่ถูกจริตกลับไปดูหนังเก่าเลยไปดูไอ้นั่นเบอร์ลินไฟป่ะเกาหลีเบอร์ลินไฟไปเลยอ่ะแบบไปตรงนั้นดีกว่าไปย้อนไปตรงนู้นเลยไปเออหรือไปดูพี่ณเดชน์อ่ะยังรู้สึกว่า10นาทีแรกยังรู้เรื่องเลยนะว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้อะไรอะไรเงี้ยมันดูแบบแฟบแฟบแบบณเดชน์เขาหล่อเนาะ
1: หล่อจริ ง
0: คือพ่อเอ้ยขนาดพ่อพยายามทำตัวเองให้ดูโสมที่สุดให้สมบทบาทที่สุดความหล่อของพ่อก็ทะลุออกมาแล้วเกินแม่นะนั่นแหละค่ะก็เสาร์อาทิตย์เราก็เลือกแบบนี้แต่บางคนเลือกที่จ้ำจ้ำจ้ำกดบัตรพี่อ้อยจบเรียบร้อยสำหรับรอบแรกส่วนรอบสองคุณฟังรอบสองยังสวอป
1: ยัง
0: ไม่ประกาศแต่อีฉันแอบเห็นตัวเลขค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องซื้อ3ตัวนะคะ3ตัวไม่ออกแล้วตอนนี้เหลือ2ตัวกับเลขท้ายตัวเดียวคือเหลือกระตุ้ดหนึ่งกระตุ้ดหนึ่งกระตุ้ดหนึ่งคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ข่าวว่าตัวลงพี่อ้อยเขาเปิดเพิ่มรอบเนี่ยตอนนี้เราประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพี่อ้อยเนี่ยเพิ่มรอบแต่ประเด็นคือรอบที่เพิ่มอ่ะมันเหลือแบบอย่ามันไม่เรียกว่าฟันหล่อแต่มันเรียกว่าเหลือบางๆรีบใช้สิทธิ์ของคุณในการกดเข้าไปก็แล้วกันนะคะเรายังคงบอกอยู่แบบนี้ว่าใดๆถ้าเราชอบมหรสพแบบไหนที่ทาง A-Time จัดนะคะคุณผู้ฟังก็เลือกกันเลยอันนี้ของพี่อ้อยก็จะเป็นเรื่องของเดี่ยวถูกไหมฮะรอบที่เพิ่มก็จะเป็นรอบ1ทุ่มแต่ถ้าคุณชอบเพลงปีลึกคุณก็ไปพารากอนนู่นน่ะฝั่งตรงข้ามแต่ไม่ต้องข้ามไปวันเดียวกันนะเพราะถ้าข้ามวันเดียวกันคุณจะไม่เจอใครเพราะว่าเราเล่นกันคนละรอบนะคะพี่อ้อยเนี่ย12กันยาถูกไหมฮะส่วนพารากอนรีมาสเตอร์เนี่ยเราเล่น10ตุลาถ้าคุณข้ามไปตั้งแต่12กันยาคุณต้องนอนล่วงหน้าประมาณเกือบเดือนคิดว่าไม่น่าได้ป่ะนะคะบัตรก็ยังพอมีอยู่ตอนนี้เป็นจริงนะฤดูกาลของการกดบัตรกันไปเรื่อยๆทุกคอนทุกด้อมป่ะพี่กวง
1: ใช
0: ่เยอะมากเยอะแบบเยอะเห็นราคาบิ๊กแบงป่ะโอ้แต่วันก่อนมี F4 ล่ะ
1: ใช่ๆมีคน
0: เปิดเป็น F4 ร้องกันครึ้มแบบความทรงจำในวัยเยาว
1: ์
0: ความทรงจำสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะเมื่อไปดูแล้วก็อินน่ะเนี่ยแหละค่ะเพลงหนังใดๆก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในห้วงชีวิตของเราไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งวันที่เราย้อนกลับไปดูมันก็รู้สึกแบบหนึ่งแต่ถ้าวันนี้มันเดินทางมาบรรจบได้เอาความทรงจำในวันนั้นมาอยู่ในปัจจุบันนี้เอาว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีนะคะนะเก่าไปใหม่มาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่มาค่ะของเราก็ใหม่กันไประดับหนึ่งเพราะเก่าก็คือแม่เขาถ้าใหม่เนี่ยก็จะต้องลูกชายนะคะวงการนี้มันก็มีนะคุณแม่แล้วก็คุณลูกหลายคนเลยทีเดียวแต่ถ้าเส้นนักร้องที่เห็นเนี่ยจะมีทิกเกอร์คุณแม่เป็นนักร้อง
1: พ่อก็นักร้อง
0: คุณพ่อก็นักร้องใช่ไหมลูกมาก็ร้องของพี่เจเนี่ยพี่เจเป็นนักร้องยายปิ่นก็เป็นนะ
1: ปิ่นก็
0: เป็นนักร้องแต่ว่าเขาเน้นแสดงพี่ปิ่นเขาเน้นแสดงมากกว่านะเต็มไปหมดค่ะพี่ป้างก็นักร้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่ทุกวันนี้นี่ลูกหลานทั้งนั้นเลยยังไงเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทิกเกอร์ค่ะซิงเกิลที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราก็นะมันนัดเจอเด็กๆอยู่บ่อยๆเพลินดีเกิน
2: สวัสดีวันจันทร์เหงาจังคิดถึงตอนมีตังในช่วงต้นเดือน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวม

0: Touristic and Grand Free.
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: วันนี้กี่ซิงเกิลแล้วครับ
1: ตอนนี้ซิงเกิลที
0: ่นับถูกไหมนับไม่ทันแล้วนะ
1: นับไม่ทันผมนับไม่ทันอ่ะตอนเนี้ย
0: นับไม่ทันมั้ยมันเยอะพอแล้วนะ
1: มันตอนนี้เยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วครับ
0: เริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จากวันนั้น Are you okay จำความรู้สึกที่ทำได้ไหมครับ
1: กลัวครับ
0: กลัว
1: แอบกลัวนิดหน่อยครับกลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันเป็นศิลปินจะเป็นยังไงครับ
0: ตั้งแต่ซิงเกิลที่1เลย
1: ครับผมว่าผมไม่รู้ว่าในเคสของผมอ่ะครับว่าผมเคยเห็นสิ่งที่พ่อแม่ผ่านมาก็อันนั้นก็เข้าใจประมาณนึงแต่ของผมอ่ะมันอีกแนวนึงอีกสไตล์นึงอีกโลกนึงผมก็กลัวอาจจะเป็นคำที่รุนแรงไปผมแค่ตื่นเต้นและไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไง
0: ฮะทำไมโลกของพ่อแม่ในสายตาเรามันเป็นไงตอนนั้น
1: เป็นยุคที่ไม่ได้เน้นออนไลน์เท่ากับวันนี้ครับผ
0: ม
1: ไม่ได้เน้นสื่อออนไลน์หรือแบบการปล่อยออนไลน์หรือ เวลาไปคอนเสิร์ตไม่ได้มีโทรศัพท์ยกขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งตอนนี้ความหมายของการยกโทรศัพท์ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นข้อดีด้วยเพราะว่าเขาอยากจำโมเมนต์นี้ไว้ก็ถ่ายไว้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีที ่ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีเคสที่สามารถไปสตัดดี้ก่อนมา
0: ฮะนั่นคือตอนซิงเกิลแรกก
1: ับ
0: IU Okay ที่เราได้ยินแต่หลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันมาเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ทำเพลงเรียนรู้ตัวเองเยอะไหมครับ
1: เยอะครับ
0: ระหว่างเรียนรู้ตัวเองกับเรียนรู้เพลงอันไหนสูสีไหม
1: มันคู่มันไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: uh-huh.
1: มันอยู่คู่กันนะครับ
0: uh-huh.
1: แบบสิ่งที่เรียนในชีวิตประจำวันก็เอามาใส่เข้ามาในเพลงได้สิ่งที่เรียนจากเพลงมันสามารถมันแปลได้ครับ
0: uh-huh.
1: มันสามารถแปลได้อยู
0: ่แล้วช่วงหนึ่งเราก็เรียนรู้เรื่องดนตรีเยอะขึ้นด้วย
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอมาเป็นอัลบั้มที่2
1: ครับผม
0: หลังจากที่ปล่อยรวดมา3 ตอนนั้นมีอะไรบ้างครับที่ปล่อยรวดมา3
1: มีเพลงหมายถึงชื่อเพลงอ่ะ
0: uh-huh.
1: มีปากหนักคร
0: ับ
1: ปากหนักต้องโทษเธอกับ
0: uh-huh.
1: แค่ใครคนหนึ่งครับผม
0: นั่นคือ3เพลงที่เป็นล็อตแรกของอัลบั้มนี้
1: ครับผม
0: หมุดที่วางไว้กับอัลบั้มที่2กับ1มันต่างกันไหม
1: ต่างครับอันแรกคือผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์ครับผม
0: แล้ว
1: ไอเดียต่างๆมันคือผมแบบปล่อยให้พี่ผู้ใหญ่จัดการเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองเท่าไหร
0: ่
1: แต่ตอนนี้มันก็อัลบั้มนี้มันเกิดจากผมสักส่วนใหญ่เลยคร
0: ับ ยังไงคะ
1: ผมอยู่ในสตูตอนที่ทำเพลงขึ้นมาเริ่มจากศูนย์ blank canvas ครับผมแล้วไอเดียต่างๆอยู่ในห้องประชุมก็คุยเรื่องแบบเราเปิด presentation แล้วคุยกันแชร์ไอเดียกันว่าเราสามารถบิดภาพของเพลงนี้ให้มันอยู่คู่กับดนตรีแล้วมันออกมาดียังไงบ้างเราก็แชร์ไอเดียกันอะไรแบบนี้ครับผมก็อยู่ในขั้นตอนตั้งแต่แรก
0: คือถ้ามองมันก็คงไม่ใช่ยุคที่ทรอยเดียกันแต่ว่าไม่ได้ทำอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่อันนี้ลงมือทำด้วยปะ
1: โอ้ครับผม
0: ตรงไหนที่ไม่ได้ทำบ้างครับ
1: ตรงไหนที่ไม่ได้ทำอ่ะครับน่าproduction MV ครับผม
0: แค่นั้นเลย ส่วนในส่วนของเพลงตรงไหนที่ทำบ้างครับ
1: ก็อยู่ผมอยู่ในสตูก
0: ับ
1: เนื้อเพลงคอนเทนต์ของเนื้อเพลง
0: content
1: มาจากผม
0: คร
1: ับ ใช่ครับแต่ว่าคำและภาษาศิลปะเรื่องภาษาก็อันนั้นมาจากพี่ๆที่เก่งกว่าผมเยอะครับเรื่องการเขียนเนื้อเพลงครับผม
0: เมโลดี้
1: น่าจะเป็นการแชร์กันนะครับคิดด้วยกัน คร
0: ับ
1: ผม
0: ซาวทั้งหมด
1: ซาวผมนำผมเซตเรียกว่าอะไรครับแบบมีพรีเซตไว้ครับว่าเป็นแบบซาววินเทจซาวใช้แบบเสียงซินเก่าๆอะไรแบบนี้อยากให้มันมีความวินเทจ80นิดหน

0: แรกก็ฟัง
1: ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: มันส่งผลมาให้วันนี้มันมีความกล้าที่เราจะลงมือทำเพลงอะไรเยอะขึ้นไหมครับ
1: สุดๆเลยครับอุปกรณ์ที่ผมลงทุนซื้อเก็บไว้ที่บ้านก็เป็นซาวเหล่านั้นนะครับที่ผมเอามาปรับมาเป็นซาวผมมากกว่าผมไม่ได้พยายามจะทำให้มันเป็นซาว80หรือซาวเก่าเลยอย่างเงี้ยครับผมแค่ชอบแบบวิญญาณของเครื่องดนตรีแก๊งนั้นนะครับแล้วผมแค่อยากเอามาใช้ให้มันเป็นแนวของผมครับผม
0: เพราะซาวมันก็จะเฉพาะตัวในแบบของมันถูกไหม
1: ครับครับ
0: แต่วิธีเขาคือสุดท้ายแล้วคนเรายังต้องเป็นเราอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะผ่านเครื่องมืออะไรที่มันจะทําให้ความเป็นเรามันออกไปอีกสีสันหนึ่งถูกปะ
1: ครับผม
0: มันต้องมีแกนของเราก่อนในขณะเดียวกันองค์ประกอบนั้นมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมัน
1: ครับผม
0: แล้วมันก็จะเป็นเราในเวอร์ชั่นนั้นหรือสิ่งนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าและซิงเกิลที่4คือวันนี้ที่เรามาคุยกันคืออ
1: ๋อ wasting time ครับผมwasting time
0: เสียเวลามากไหมครับ
1: ไม่เลยครับผม
0: มันเป็นยังไงครับ wasting time
1: Wasting time ก็เป็นเพลงที่พยายจะสื่อสารว่าถึงจะใช้เวลากับคนหนึ่งมากเท่าไหร่มันหรือแบบจะรู้สึกว่าเสียเวลาถ้าเรามีความสุขในการเสียเวลามันไม่ได้ waste time ครับผม
0: มันอาจจะมีคำพูดที่บางคนบอกว่าเขาเรียกอะไรวะสมมติถ้าเราเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งมันจะมีคำที่เวลาเลิกกันหรือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เป็นแฟนหรือคบกับใครอะไรสักคนหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคะที่มันบอกว่าเสียเวลาชีวิตเหลือเกินกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนคิดแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีคนที่บอกว่าทุกคนได้เรียนรู้จากเวลามันไม่เคยเสีย
1: ครับผม
0: ที่ก็เป็นแบบนี
1: ้ผมเป็นแบบนั้นครับ
0: เป็นแบบนี้คือ
1: เป็นคนที่ทุกช่วงเวลาสำคัญหมดนะครับทุกโมเมนต์สำคัญหมดถึงผมจะเดินอยู่คนเดียวหรือเข้าห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยมันสำคัญนะครับมันเป็นเวลาที่ผมสามารถคิดหรือสามารถปรับตัวเองได้หรืออะไรก็ไม่รู้ครับเพราะการเติบโตมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับ
0: เคยมีช่วงเวลาที่ไม่ชอบไหม
1: ไม่ชอบอะครับ
0: อย่าที่ไม่ถูกใจ
1: ความรู้สึกนั้นอาจจะเกิดตอนเด็กมากกว่าเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าชีวิตหรือเวลามันคุณค่ามากขนาดไหนครับตอนนั้น
0: อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างแต่ถามว่ามุมมองที่เรามองกลับไปเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเวลาที่เสียเปล่าถูกปะ
1: ไม่เลยครับไม่เลยครับ
0: มันได้อะไรจากการที่วันนั้นเราไม่ชอบบ้างหรือไม่ถูกใจอ
1: าจจะไม่ถูกใจตรงที่แบบผมไม่มีอะไรทำเบื่อหรือแบบผมทำเพลงแต่ไม่มีช่องทางที่จะปล่อยเพลงออกไปอะไรแบบเนี้ยครับ
0: แต่เราได้เรียนรู้ว่า
1: อู้มันเป็นเวลาที่อยู่คนเดียวเยอะแล้วเป็นเวลาที่ผมได้เรียนรู้ด้วยวิธีของตัวเองแบบผมไม่ได้เรียนการทำเพลงจากคนอื่นเลยครับผมแบบฝึกเองทำลองไปเรื่อยๆแล้วเป็นเวลาที่ผมตอนนั้นน่ะผมท้อมากเพราะผมทำไม่เป็นแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบที่ยังไม่เก่ง แต่พอมองย้อนกลับไปมันคือเวลาที่น่าจะสำคัญที่สุดเพราะผมมันคือเบสไลน์ของวิธีการทำเพลงของผมครับการลองไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวการลองครับผม
0: เผื่อวันนี้หลาจะกลัวมากกว่านั้นปะ

0: ทั้งหมดมันไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอก
1: ครับผม
0: เพียงแต่มันอาจจะยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นในความพยายามที่หลายๆคนกำลังพยายามอยู่ไม่รู้หรอกว่าน้องๆหรือคุณผู้ฟังกำลังพยายามอะไรกันอยู่บ้างวันนี้ผลมันอาจจะยังไม่ออกมาอีเวนในความสัมพันธ์ผลมันก็อาจจะยังไม่ออกมาป่ะ
1: ไม่
0: ต่อให้มันดูเหมือนไม่มีอะไรหรือต่อให้มันจบมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีค่า
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงสำหรับทุกคน
1: ก็ทุกคนแต่ในแต่ละวันทุกคนกำลังแบบก้าวเดินไปเรื่อยๆไปพร้อมกันหมดนะมันคือแบบผมไม่ตอนนี้ผมเริ่มไม่ผมแอบไม่เข้าใจตัวเองแบบตัวเองที่เมื่อก่อนเคยคิดว่ามันตรงนี้เสียเวลาคือมันอยู่ที่มุมมองเพอร์สเปกทีฟที่เราตั้งไว้ในทุกโมเมนต์นะครับถ้าเรามองทุกโมเมนต์เป็นการเรียนรู้แอคแบบแต่เป็นความคิดที่แอคทีฟที่เราคิดจริงๆว่าโอเคเราสามารถเรียนรู้ได้ในโมเมนต์นี้ผมว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดนะคือมันจะเป็นประสบการณ์ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ในที่สุดถ้าผ่านไปได้มันก็เราก็จะมองกลับไปแล้วรู้สึกว่าเราดีขึ้นหรือเติบโตมากขึ้น I'm better because ผ่านสิ่งนี้มาม
0: ันต้องใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้และสำคัญมันต้องใช้เวลา
1: ครับผม
0: นะคะและคิดว่าสิ่งนี้เราสื่อสารกับพี่ประนดกับทีมเพลงทุกอย่างออกมาเป็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนไหม
1: ชัดเจนนะครับจริงๆมันมาไอเดียนี้มาตั้งแต่ซองแคมป์แล้วครับตั้งแต่วันที่ทำเพลงขึ้นมาแล้วยังเป็นเนื้อเพลงเดโมอยู่เลยครับแบบไม่ได้เป็นเนื้อเพลงที่มีเส้นเรื่องหรืออะไรที่เราพยายามจะสื่อสารอย่างชัดเจนแต่ว่าเราอยากจะ

0: คุณทิกเกอร์นะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าเหมือนเดิมค่ะ
1: EFM DJ List by
0: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับเลยครับอีนงซัง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
5: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
3: เหมือนดัง
2: ดังเลยฮะ
3: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
6: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
2: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนนักใจ
6: ตกลงไหม
2: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
7: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
3: เฮ้ย
7: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
3: เฮ้ย
7: ใจเธอมาตั้งนานรู้ไหม
3: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
2: แล้วเท่านี้ได้ไหมคร
3: ับได้ได้แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 90

0: ารีรัตน์ราชกัญญาในนามนักกีฬาทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรในการนี้นางสาวสมจรดมิ่งคำเลิศที่ปรึกษากกท.นายพรชลิตจารุรักพงศ์ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬาดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายร่วมกับทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เพื่อประเมินความพร้อมด้านร่างกายให้เป็นไปตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งนี้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
0: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขห่วงวิกฤตการเงินโรงพยาบาลในสังกัดหลังประสบปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายรับภาระดูแลประชากรสิทธิบัตรทองแต่ได้รับงบเพียง 2,618 บาทต่อคนเสนอทบทวนเงื่อนไขจัดสรรงบบัตรทองใหม่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: วันนี้นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่าขณะนี้เองโรงพยาบาลหลายแห่งกำลังประสบกับปัญหารายรับต่ำกว่ารายจ่ายเนื่องจากต้นทุนในการให้บริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่ายาเวชพันธ์ตลอดจนค่าจ้างบุคลากรที่ยังไม่ได้บรรจุเมื่อพิจารณาจากสิทธิ์บัตรทอง30บาทแล้วซึ่งว่าเป็นแหล่งรายได้หลักพบว่าในปีงบประมาณ2568โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องแบกรับภาระดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองจำนวนถึง 41.13 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 87% ของประชากรบัตรทองทั้งประเทศแต่ในทางกลับกันการจัดสรรงบประมาณจากสปสช.เหลือเพียง 64% ซึ่งเฉลี่ยเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 2,618 บาทต่อคนเท่านั้นแต่ในทางกลับกันหน่วยบริการอื่นๆอย่างโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลประชากรเพียง 13% กลับได้รับการจัดสรรงบคิดเป็น 36% หรือเฉลี่ยเหมาจ่ายรายหัวสูงถึง 1,063 บาทต่อคนซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถึง4เท่านอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดสรรงบประมาณในส่วนกิจกรรมมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นมากถึง 71% ขณะที่งบเหมาจ่ายบริการพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปกลับเพิ่มขึ้นเพียง 26% นี่สะท้อนถึงว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นด้านนายแพทย์สุภโชคระบุด้วยว่านายแพทย์สมฤทธิ์ศรีสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรงบบัตรทองใหม่โดยขอให้คำนึงถึงต้นทุนจริงและจำนวนประชากรที่จะต้องดูแลพร้อมทั้งจัดระดับความสำคัญของการใช้งบประมาณเพื่อไม่ให้หน่วยบริการหลักของประเทศได้รับผลกระทบและช่วยให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสี่โมงเย็นกว่าแบบนี้นะคะเพลงที่เราเปิดกันในช่วงของ Playlist กับคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นตั้งแต่อันดับที่14นะคะ Baddie นะคะแล้วมาต่อกันที่ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์ค่ะแล้วก็ Wasting Time นะคะสำหรับ Tigger ที่เพิ่งมาคุยกับเราซึ่งจบท้ายด้วยแค่เธอแค่ฉันมีเธอคุณผู้ฟังบอกไม่รู้จะเรียกลูกหรือเรียกหลานดีพี่กวาง Tigger เรียกน้อง
2: เรียกน้องได้เรียกน้องได้ไม่เป็นไร
1: เรียกน้องเลยไม่ลูกไม่หลานทั้งนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แต่มีคนบอกว่าทิกเกอร์เก่งมากครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชื่นชม
2: เขาโตขึ้น
1: เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มนะคะเดี๋ยวนะคำถามยากมากเหรอ หรอ
2: ไม่หรอกมันเป็นคำถามที่นอกเหนือจาก
1: เราไม่ได้ถามในสคริปต์อ่ะเราเป็นคำแต่ถ้าเรามองว่าชีวิตจริงเราพูดคุยกัน
2: มันก็ประมาณนี้
1: มันก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็ตอบได้ในได้ดีนะคะก็อ้อมเชื่อใจในทิกเกอร์นะพี่กวงเนาะเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันก็แล้วเรามีความรู้สึกว่าน้องๆเด็กๆลูกหลานที่มาในวันเนี้ยเขาตอบคำถามเขาเข้าใจมันแล้วเขาก็ถ่ายทอดมันอ้อมเชื่อนะคะเวลาเราตอบคำถามถ้ามันไม่ใช่คำถามที่มันมีคำตอบตายตัวมันจะไม่มีอะไรผิดถูกป่ะมันจะผิดเขาเรียกว่าตรรกะผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่คำถามที่มันเป็นประสบการณ์มันไม่ได้มีอะไรผิด
2: ใช่คำตอบอะไรมันก็คือตัวเขานั่นแหละ
1: มันไม่มีเราไม่สามารถไปตัดสินอะไรกับใครได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ดีใจที่คุณผู้ฟังชื่นชมนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ดีใจกับตัวเองด้วยที่กดบัตรพี่อ้อยได้ทางเราก็ยินดีด้วยมีคนถามว่าพี่อ้อมดูสายลับคิมหรือยังดูไปแล้วดูจบ

0: ายังจะต้องเลี้ยงคนที่ได้โอกาสแล้วไม่ใช่โอกาสที่ดีด้วยเงินภาษีไปอีกสักเท่าไหร่จะว่าใจร้ายก็ไม่ใช่นะเพราะยังให้โอกาสเสมอแต่ในเมื่อเจ้าตัวปิดโอกาสตัวเองหรือมันจะมีวิธีไหนไหมขังคุกแต่เป็นคุกที่ไม่ต้องออกอ่ะแล้วไม่ได้เป็นคุกที่อยู่สบายอ่ะเป็นคุกที่บอกลูกบอกหลานว่าไม่จำเป็นอย่าทำชั่วจะได้ไม่ต้องเข้ามาไม่มีวันออกไม่มีการได้ออกไปในแง่ไหนเลยและอยู่ก็ไม่ดีนะอยากออกแต่ออกไม่ได้มีไหมอ่ะเนาะมันควรจะฝึกให้มีคุกแบบนี้สำหรับคนแบบนี้ถูกไหมอ่ะขอโทษนะคะถ้าการพูดไม่ถูกใจใครแต่บางทีอ่านข่าวแบบนี้บ่อยๆไม่ไหวเหมือนกันกับคนที่ทำอะไรไม่รับผิดชอบไม่เคารพชีวิตคนอื่นแล้วก็ทำแต่สักแต่คิดว่าไม่เป็นไรเข้าแล้วก็ออกมาได้อ่ะมันชีวิตคนอื่นเขามีค่าค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยห่ออัง
0: คารคลุมโปงคืนพรุ่งนี้กับคุณผู้ฟังกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยห่ออัง
1: คารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอ
3: มสวัสดีวันจันทร์เริ่มใหม่อีกครั้งถึงจะขี้เกียจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปนะครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุ

0: ELUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตัว
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ติดตามกันคืนนี้ค่ะเพราะคืนนี้คือคืนวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB 2ทุ่มเหมือนเดิมค
1: ่
3: ะ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Job

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

ัปเกรดผิวใบด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณกิน

0: มามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาได้ครึ่งปีค่ะก็ต้องเลิกกันพอหลังจากเลิกกันนะคะก็คือมีกลับมามีอะไรกันบ้างกลายเป็นสถานะที่แบบว่าได้แค่ร่างกายตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่ารักเขามากๆพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นเผื่อวันหนึ่งแบบเขาอาจจะหันมาเหลียวแลเราบ้าง
3: ถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาหนูเวอร์ชันนี้เลยหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไร
2: เขาให้เขากลับมารักตัวเองค่ะเอาความรักที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองค่ะ
3: จากที่

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: ล้าง

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: แน่นอนนะคะสำหรับในช่วงของ New Release กับคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีนนะคะกับการ The Parkinson นะคะสำหรับฉันทำอะไรได้ค่ะ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: โดยเมฆหมอกปกป้องนภา
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: 1 2 3 go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คิดถึงยัง
6: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยัง
6: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
6: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
9: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
11: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
5: นายกพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบยาเสพติดค้าของเถื่อนบอกใครแย้มโดนจับหมดกลุ่มเห็นต่างยังต้องเดินหน้าพูดคุยคู่ขนานปรับปรามต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจครอบครัว2ตำรวจสภ.ตากใบ

0: ียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสผบ.ตร.สั่งดูแลสวัสดิการเต็มที่และดูแลรักษาอย่างดีที่สุดกำลังพลที่บาดเจ็บอีก4นายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงตำรวจสภ.ตากใบเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุต่อเนื่องล่าสุดคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมเรียกอธิบดีราชทัณฑ์คุ้มครองสิทธิ์คุมประพฤติถกด่วนกรณีผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง5ศพสั่งกรมคุมประพฤติเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้านกันจอมพลางพาญาติเหยื่อ3ศพร้องกระทรวงยุติธรรมจี้ทบทวนปล่อยนักโทษอันตรายผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีการกล่าวอ้างผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดทางวินัยอาญาอนุทินไม่หวั่นศึกซักฟอกมั่นใจไม่ต้องมีองครักษ์พิทักษ์เหตุรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวจึงไม่ต้องกังวลโยนถามประชาชนพอใจการทำงาน3เดือนหรือไม่ย้ำจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วอนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นร่วมกิจกรรมกับครอบครัวหลังดราม่าเนวินใส่ขาสั้นร่วมพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมด้านเนวินเมินคำวิจารณ์โพสต์เฟซบุ๊กบอกเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสะดวกสบายแบบนี้อนุทินชี้ไทยไม่ยอมรับรายงานของทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติบอกยังไม่ได้ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมั่นใจไทยมีจุดยืนชัดด้านสีหศักดิ์ย้ำท่าทีรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยรายงานทอมแอนดูย้ำไม่ใช่มติ UNHRC ชี้รายงานต้องเป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยถามไทยสูญเสียอย่างไรบ้างห่วงตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กัมพูชาเตรียมทำหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่ UNHRCชาวบ้านแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยหลังการสู้รบฝั่งเมียนมายังปะทุเป็นระยะวันนี้มีกระสุนปืนข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเสียหาย5หลังโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มกำลังดูแลและแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงกลุ่มผู้เสียหายบุกกระทรวงสาธารณสุขจี้ลบข้อมูลรักษาทิปในแอปหมอพร้อมและทางรัฐกวั่นกระทบสิทธิการรักษาและประกันภัยขีดเส้นตายกระทรวงสาธารณสุขเร่งสะสางปัญหาภายใน15วันหากไร้ความคืบหน้าเตรียมยกระดับฟ้องศาลและรองวุฒิสภาเอาผิดถึงที่สุดนักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า127รางวัลจากเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติครั้งที่46ณประเทศสิงคโปร์เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
9: ขอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะคุณผู้ฟัง5โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าเย็นแล้วอะเนาะอยากกลับไปทำอะไรก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตั้งใจทำงานพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันทำงานวันแรกปะ
2: วันนี้เป็นซ้อม
1: วันนี้ซ้อมค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่วันนี้ไปทำธุระมาฉันยังเห็นว่าบางคนมีอาการอื่นๆใส่ดิฉันอยู
2: ่แหมสัปดาห์ที่แล้วน่าจะหนักใครบางคนใช้ลองวิกเอนแล้วก็ยาว
1: เป็นไปได้เขาก็เลยดูอื่นๆแต่ว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่ามันเป็นไปได้อีกแง่นึงคือเขาอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นพวกเหมือนว่าเวลาวันจันทร์มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้อยากทำงานขนาดนั้น
2: เตรียมก่อน
1: เลยยังไม่พร้อมบริการสักเท่าไหร่เอาจริงมันก็พูดยากแหละค่ะเวลาเราไปเจอไปทำธุระอะไรที่มีคนจะต้องดูแลและบริการบางวันเราก็จะเจอกับคนเอเนอร์จีที่แบบว้าวจากที่เราไม่เคยสนใจสิ่งนี้ยังต้องหันมาสนใจเพราะการขายเขาเลยแต่บางทีเราก็รู้สึกฉันสนใจสิ่งนี้อย่างเต็มที่มากเลยเดินเข้าไปเขาทำให้ฉันหมดความสนใจได้อย่างงดงามแต่เราต้องจิตแข็งกับคุณผู้ฟังตรงที่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเอาผลประโยชน์จากตรงนั้นเราต้องมองข้ามนิสัยเข้าไปป่ะพี่กวง
2: เราก็ไปที่จุดประสงค์ของเรา
1: ถูกมันอาจจะขัดใจบ้างนะคะแต่ว่าเราอย่าให้ผลประโยชน์ของเรามันสูญหายเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าได้สะใจแต่ไม่ได้เงินอะไรเงี้ยป่ะไม่ได้เราต้องเก็บไอ้ตรงนั้นไว้ก่อนนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละประสบการณ์ของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนแล้วคนบางคนที่เขาเคยแบบบริการดีๆกับเรานะเพราะไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นใครนะหมายความว่าเรา in general อ่ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าแป๊บเดียวเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรเขาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะก็บางทีบางจังหวะช่วงนี้เวลาที่เราไปเจออะไรไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์ก็ลองดูเท่าที่ไหวไม่ได้ก็ขอเปลี่ยนผู้บริการอย่าไม่ต้องไปด่าทอกันหรือเปล่าเพราะคนสมัยนี้น่ากลัวมากคุณผู้ฟังวันก่อนเนี่ยเพิ่งเห็นนะที่เขาโพสต์กันใน Twitter คือที่ขับมอเตอร์ไซค
2: ์รถเบนซ์น่ะหรอ
1: รถเบนซ์น่ะรถเบนซ์ขับตามแต่รถเบนซ์ก็บีบแตรใช่มั้ยแต่รถเบนซ์ก็บีบแตรแต่มันมีไว้ให้บีบปะ
2: เขามีไว้เตือนนะไม่ได
1: ้ไว้เตือนว่าไม่ใช่บีบไปเรื่อยเขาไม่ได้แตะแตะแตะแตะคือ
2: แปลว่ามันต้องมีอะไรเกิดอุ๊ยระวังอย่างเงี้ย
1: หรือเปล่าคือเราไม่ได้เห็นมาก่อนนะอันนั้น

0: มันสามกิโลเราไม่ได้เห็นแต่เราก็อาจจะมีการขับอะไรที่น่ากังวลใจไหมเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยมันขวางเขาหรือเปล่าแต่การเตือนนั้นก็เลยโดนการด่าท
1: อ
0: ประกอบการใช้ภาษากายและตบไอ้น่ะกระจกมองข้างปะ
1: กระจกมองข้าง
0: แล้วก็เปรี้ยวมากขึ้นโรงพักบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายปะ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วเราต้องทำไงอ่ะเนี่ยถ้าเราเจอสิ่งนี้แล้วเห็นเขาบอกว่าโดนขู่ด้วยเจ้าของโดนขู่ด้วยว่ามาทักมาขู
1: ่
0: แล้วอย่างเงี้ยใครจะป้องกันอันนี้ได้
1: นี่แหละนี่แหละ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็ทำให้การอยู่ในสังคมบางครั้งจากที่เป็นคนอารมณ์ปกติกลายเป็นซึมเศร้าเลยนะเพราะมันรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ความยุติธรรมหายไปทำผิดแล้วไม่ผิดและถูกอยู่ดีๆโดนข่มเหงอ่ะเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังโดนชีวิตแบบนี้ขอให้คุณเจอทางออกและมีคนหันมาช่วยและขอให้คุณไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ดีและพร้อมจะช่วยดูแลคุณนะคะอย่างนั้นป่ะพี่กง
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงๆนะในทุกองค์กรที่คุณเผชิญเลยนะจะไปนู่นไปนี่ก็ขอให้คุณได้แบบว่าโชคดีได้เจอคนที่ดีเพราะบางทีเราจะบอกว่าโอ๊ยมันควรจะเป็นสแตนดาร์ดที่เขาต้องดีกับเราอยู่แล้ว
1: ใช่หลักใครๆก็รู
0: ้แต่เราจับฉลากไม่ได้ไงคุณฟังเพราะฉะนั้นก็อวยพรให้กันว่าขอให้เจอคนที่ดีแล้วก็อวยพรให้คนที่อยู่ในองค์กรต่างๆขอให้เป็นวันดีๆของคุณทุกวันนะคะเราจะได้เจอกันด้วยความรู้สึกที่ดีและทำสิ่งที่ดีต่อการทำธุระให้เสร็จให้จบให้ดีป่ะพี่กวง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องมีใครกลด่าอะไรใครอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นดิฉันวันนี้ค่ะเมื่อวันก่อนดิฉันก็ไปทำธุระมาที่ออมสินดิฉันก็เดินเทิงๆไปเพราะว่าด้วยความที่พูดทุกวันอ่ะเนาะดอกเบี้ยฝากแบบ9เดือนกับ11เดือนเผื่อเรียกพอเดินไปปุ๊บเขาบอกว่ามันจะมีตัวใหม่ออกนะคะแล้วก็เฮ้ยทำไมเราอยากจะฝากตัวนี้เขายื่นตัวใหม่มาให้ว้าคุณผู้ฟังออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือน

0: ต่อปีอันนี้จะเป็นการเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปียังได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตลองเช็คดูก่อนนะคะคุณผู้ฟังบางคนจะบอกว่าแล้วมันต่างยังไงกับ9กับ11เดือนถ้า9กับ11เนี่ยฝากนะคะเบื้องต้นเริ่มต้นที่ 10,000 บาทแต่อันนี้ออมสินออมสุขจะเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 100,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังก็ลองไปติดต่อแล้วก็สอบถามกันดูว่ามันยังไงจะได้เก็บไว้คิดเพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณมีโอกาสคิดแล้วฝากถึง31ตุลาคมค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ฟูลทีมนะคะสำหรับพุธนี้กับพุททอล์กพุทโธอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสามทุ่มเหมือนเดิมค่ะ
1: พุททอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุก

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะ
2: ไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: กรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ค่านิวาค่านิวาค่านิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบค่านิวา
3: อาหารแมวและสุนัขค่านิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
4: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
9: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ตอนนี้นะคะ5โมงเย็นกว่าๆต้องบอกคุณผู้ฟังว่าใครที่เป็นสายดูซีรีส์

0: นกอ่ะคือส่องไปเรื่อยอ่ะคือเตรียมตัวเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านจนมีคนบอกว่านี่ชีวิตจริงนางหรือว่านี่ acting เอ็นดูนะคะนุ่นๆเนี่ยเขาก็แนะนำกันไปแล้วนี่ว่านุ่นเนี่ยเป็นครูใช่ไหมจะเป็นติวเตอร์ที่เหลือจะเป็นไงคงจะต้องติดตามค่ะเพราะว่าในต้นฉบับเขาก็สะท้อนกับเรื่องของสังคมเอาไว้ได้อย่างดีแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาเนาะดูซิว่าคนไทยดูในแบบนี้แล้วจะได้ความสนุกประมาณไหนนะคะติดตามกันได้คืนนี้3ทุ่มครึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าตัวแสดงตึงทุกคนนะคะหวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินกันไปค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ขอกลิ่นฝนรวมไปถึงพี่เป๊กติดตามกันต่อไปเดี๋ยวชั่วโมงนี้เปิดทิ้งท้ายสวัสดีค่ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ให้ใจลองสมาร์ทฮาร์ทสมาร์ทฮาร์ทก็ดูกล้าฟันจะแข็งแรงสมองชอบไว้ก็

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 6

0: ่านมาเนี่ยกลายมาเป็น Highest Entry เลยเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะครับที่เข้าชาร์ตสัปดาห์แรกเนี่ยมาจบที่อันดับที่6เรียบร้อยนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าหลุมอากาศคุณผู้ฟังครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ปามี่เลยที่เล่าความรู้สึกของพี่ปามี่เองเลยในวันที่แบบว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนในวันที่ต้องดูแลคนที่รักที่โรงพยาบาลหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนี้ที่แบบว่าใจเราจะวงโวงเหมือนหลุมอากาศอะไรอย่างนี้นะครับที่ปล่อยมาแป๊บเดียวเนี่ยเข้าสู่5ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับพี่ปามี่และก็แฟนคลับพี่ปามี่ด้วยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำ

ามข้อความเลยกูฟังมีส่งรีเควสต์มากับงานของพี่ยูบอยทีเจนะครับเป็นได้ทุกอย่างก่อนหน้านี้มีงานจากน้องๆเพรสเซลมาฝากกันด้วยไม่รับความเห็นต่างนะครับส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันสวัสดีวันจันทร์กันด้วยนะครับต้นสัปดาห์แล้วก็เป็นต้นเดือนใหม่3สิงหาคมครับดีเจเพริสอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลการช่วงเลิกงานแบบนี้6โมงถึง2ทุ่มเลยนะครับ2ชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาฝากกันได้เลยที่แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับนี่ต้นชั่วโมงของเราอยากพูดถึงทอล์กโชว์ของพี่อ้อยหน่อยกูฟังกับงานของ DJ อ้อย One Stand Up and Party นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเปิดขายบัตรรอบแรกไปเนี่ยใช้คำว่าคือตอนแรกจะมีรอบเดียวกูฟังปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ย31กรกฎาคมโอ้โหคือเรียกว่าแฟนๆพี่อ้อยเนี่ยกดบัตรกันว้ายว้ายกูฟังชั่วโมงกว่าๆนี่คือบัตรหมดแล้วนะสุดๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวดีก็คือพี่อ้อยเนี่ยเขาเปิดรอบที่2นะครับสำหรับแฟนๆที่อยากเข้าไปดูรอบนี้เนี่ยต้องรีบแล้วนะเพราะว่าเท่าที่เช็คมาเนี่ยก็คือเหลือไม่เยอะแหละสำหรับที่นั่งรอบ2นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็จะเป็นวันแสดงก็คือวันเดิมเลยก็คือ12กันยายนนะครับแต่ว่าช่วงเวลาก็จะเป็น1ทุ่มตรงนะฮะส่วนใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์เลยเพราะว่าบัตรเหลือไม่เยอะจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่านี่คือทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีที่ทั้งมีความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นใจอยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนรายได้ส่วนหนึ่งนี้อยากบอกมากเพราะว่าเขาจะเป็นรายได้หลักที่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยแก้ไขความพิการบนใบหน้าแล้วก็กะโหลกศีรษะนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเรียกว่าไปสนุกด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันไปด้วยเนาะ

100% เลยเกรนฟรีด้วยเหมาะสำหรับแมวแพงง่ายนะครับสูตร complete and balance คุณค่าอาหารเนี่ยครบถ้วนแน่นอนแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า AAFCO ด้วยเสริมด้วยซินไบโอติกส์นะครับช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลนะครับที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่อยู่ในอาหารแมวต้องบอกว่าโหครบถ้วนกว่าอาหารคนอีกสุดยอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยเสริมสร้างไปให้เต็มที่เลยนะครับอาหารเม็ดเนโก Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระดับนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานจ้ะ

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
1: ินโนสปูนสปูนขนม
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
6: Is that good?
7: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
8: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันจันทร์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นการพัฒนาตัวเองที่เยี่ยมเลยล่ะค่ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ช้คำว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่ผมอ่ะแอบตามเชียร์มากๆเลยนะครับเคมีดูโอคือแบบดีมากหูฟังนี่คืองานใหม่จากน้องๆจัสมินิก้านะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่หรือว่า Behind the Smile นั่นเองที่ได้พี่แอมอัชรยามานั่งแท่นโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนเพลงนี้ด้วยนะครับจริงๆเพลงนี้เล่าถึงความรู้สึกเวลาเราเลิกกับใครสักคนเนี่ยแต่ด้านต้องมาเจอกันอีกครั้งนึงอ่ะบางทีเราก็อยากจะพูดอะไรกับเขามากมายใช่ไหมแต่ว่าเราก็ส่งรอยยิ้มให้เขาไปหนึ่งทีพร้อมกับคิดในใจว่าก็ไม่คิดถึงเท่าไหร่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้นะครับกับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: เดี๋ยวลาชั่วโมงแรกด้วยการขยับจังหวะกันหน่อยกับงานของ Musketeer คุณผู้ฟังอยากให้เธอลองนะครับส่วนใครรอซิงเกิลจากน้ององสายอยู่แสงแรกชั่วโมงหน้ากลับมาฟังด้วยกันนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสต์เปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตุ๊
5: ดแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตุ
6: ๊ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: FM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
11: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ก่อนกับ EFM Fandom Live นะครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าเราต้อนรับคู่มาแรงแห่งปีเลยคุณผู้ฟังแล้วก็พารายการเราไปสู่ Trend Twitter อันดับที่5ของไทยด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้อนรับน้องอินน้ององศาด้วยกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีเคใจโอ้โหดีมากๆคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเกมท้ายชั่วโมงของเรานะครับที่ถ้าตัดช่วงผมกับพี่เบิ้ลร้องเพลงที่เป็นโจทย์เนี่ยคือเป็นโอ้โหนึกว่าเราฟังเพลย์ลิสต์น้ององศาแบบฟินๆเลยนะครับใครที่อยากย้อนหลังก็ย้อนหลังได้เลยที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคมเปิดดวนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราต้อนรับอีก1คู่นะครับจากซีรีส์ซอโซ่ล่ามทีนะครับ Be My Player 2น้องแมงกี้น้องบาสกันนะครับพฤหัสนี้3ทุ่มตรงกับ EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

วัน31กำลังจะมีซีรีส์ใหม่นะฮะหลายคนน่าจะได้เห็นทีเซอร์เรียบร้อยแล้วที่เป็นการรวบรวมตัวมัมตัวแม่ของวงการไว้เพียบเลยนะฮะกับซีรีส์ที่ชื่อว่าวิมานอากาศนะครับหรือว่า Sky Castle Thailand นั่นเอง3อ่ะไม่ใช่สิ 2:30 วันนี้นะครับ3สิงหาคมจะเป็นตอนแรกด้วยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการฟาดฟันนะฮะใครที่ชอบแนวแบบดราม่าโหดๆแนวแบบเดือดๆเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งเราจะได้เจอกับ6นักแสดงตัวแม่ของวงการเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แหม่มแคทริยานะครับพี่อ้อมพิยดาพี่นุ่นสิริพันธ์นะครับพี่โดนัทมนัสนันพี่นุ้ยสุจิราแล้วก็พี่เอกบุษกรด้วยและอีกมากมายเลยนะครับที่พร้อมจะทำให้วิมานแห่งเนี้ยกลายเป็นไฟเลยเพราะว่าคนเรามันไม่จำความเป็นที่2หรอกมันต้องจำคนที่เป็นที่1เท่านั้นนะฮะใครที่สนใจวันนี้เนี่ยตอนแรกแล้วนะ 2:30 นะครับสามารถติดตามซีรีส์ใหม่วิมานอากาศได้เลยที่ช่องวัน31นะครับดูทีวีก็ช่องวัน31เลยหรือว่าดูแอปย้อนหลังก็ได้ที่วันดีที่เดียวนะครับเดี๋ยวมี3ซิงเกิลปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยการคุณผู้ฟังมีส่งเข้ามาเนี่ยมีงานจากวง Act Art แล้วก็พี่พันธ์วรการด้วยส่วนหลังทุ่มครึ่งเนี่ยใครที่ขอ Paris มาเนี่ยเดี๋ยวไปต่อกันที่นู่นนะครับแอปพลิเคชัน Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: 3โมงกว่าๆตามเวลาประเทศไทยวันนี้ค่ะมีการพบปะหารือกันกับนายบราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยนายกก็จะไปพูดคุยกันนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยในรอบ15ปีเลยค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปรากฏว่าโอ้โหให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องที่เราติดตามกันอยู่ก็คือการโกงข้อสอบท้องถิ่นสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รวมไปถึงประเด็นที่ทอมแอนดรูว์เสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ค่ะเขาบอกว่าพาดพิงถึงประเทศไทยในหลายเรื่องโดยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยส่วนความคืบหน้าการนำร่างของฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยหลังพบพิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องรอผลจากจอร์เจียนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวสักครู่มาข่าวทั้งหมดนี้กันช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะชายแดนใต้ยังคงเกิดเหตุรายวันเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะสักประมาณ 7:55 นาทีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลานะคะหลังเกิดเหตุค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมพื้นที่โดยทันทีไปปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นได้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุส่วนที่อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้าก็เช่นเดียวกันค่ะคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้คว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดกั้นพื้นที่ค่ะแล้วก็ประสานชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไปพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟก็มีผู้ก่อเหตุนี่แหละเขาใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงอันนี้โชคดีมากๆขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวแล้วก็บั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะคะให้กำลังใจพี่ๆทหารให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเกิดเหตุรายวันอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

หลังเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อ22กรกฎาคมบริเวณโคนขาแล้วก็มีแผลฉีกขาดจำนวน2จุดเพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวค่ะจากนั้นเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกซามีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละพร้อมทั้งอัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบค่ะโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงประชาชนทุกๆคนค่ะพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขมั่นคงและคุณภาพที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไปคุณผู้ฟังคะกรณีที่คนร้ายเขาใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงที่จุดตรวจบูเกซามีที่บ้านบูเกซามีก็คือบ้านย่อยบ้านตลาดตันยงมัสหมู่ที่7ตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5รายเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุและขยายผลการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องวันนี้ได้เชิญเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายค่ะยืนยันว่าผู้ถูกเชิญยังคงได้รับสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองตามกฎหมายทุกประการนะคะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งในการเชิญตัวมาให้ข้อมูลก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายบันทึกภาพแล้วก็ข้อมูลในทุกขั้นตอนส่วนกรณีของตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้แล้วก็บาดเจ็บอีก4นายตอนนี้ปฏิบัติขณะที่ทั้ง2นายปฏิบัติหน้าที่นะคะเข้าตรวจค้นยาเสพติดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้แจ้งเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวกำลังพล2นายที่เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วเป็นเงินจำนวน 3,278,560 บาทแล้วก็ครอบครัวของจ่า10ตรีอำรานฮะจำนวน 3,079,130 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายค่ะโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงสุดเป็นพลตำรวจตรีส่วนกำลังพลอีก2นายนะคะขออภัยอีก4นายค่ะที่ได้รับบาดเจ็บก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็10ตำรวจโทไตรทศตรงนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิตติพงษ์แล้วก็ดาบตำรวจพันนกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสก็จะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์

มีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลมีข้อสั่งการที่ได้สั่งลงไปส่วนที่การเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านายกก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยนะคะนายกจะไป2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวพันกับปัญหาชายแดนซึ่งก็ต้องพูดคุยกันค่ะขณะที่วันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเยือนประเทศไทยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่นมลพิษอย่างจริงจังส่วนกรณีนายทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาที่เขาระบุเอาไว้ในรายงานว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้นายกบอกเลยค่ะว่าคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดสำหรับประเทศไทยยังไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะเพราะว่าเขาแถลงโดยไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยขณะที่ส่วนของกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็แถลงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีรายงานเกี่ยวกับการแถลงเรื่องสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยนายทรอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานฉบับนี้พบว่ามีหลายประเด็นที่พาดพิงประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการแถลงและกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงแล้วนะคะชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วและวันนี้อยากจะชี้แจงท่าทีของรัฐบาลไทยในหลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับตามที่ปรากฏในรายงานของนายแอนดรูว์ได้แก่รายงานดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่รายงานของสหประชาชาติแต่เป็นรายงานของนายแอนดรูว์เองรายงานนี้ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ UNHCR ขออภัยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ UNHRC ซึ่งปกติก็จะมีการอภิปรายโดยประเทศที่เป็นสมาชิกอาจจะรับทราบข้อมูลหรือว่าข้อสังเกตต่างๆประเด็นแรกค่ะนายแอนดรูว์ระบุว่ามีชาวกัมพูชาที่ไร้ที่อยู่อาศัยไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ 650,000 คนแต่ถ้ามาดูข้อมูลจริงๆแล้วไม่จำนวนมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคาดว่าจะมีการรวมชาวกัมพูชาในหมู่บ้านที่ลุกล้ำเขตแดนเข้ามากว่า50ปีเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่เข้าข่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศนะคะอีกทั้งไทยอพยพประชาชน 400,000 คนในช่วงเกิดการปะทะแต่ไทยบริหารจัดการดูแลพลเมืองของตนเองโดยที่ไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามรัฐบาลกัมพูชาจึงต้องดูแลพลเมืองของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งสองประเทศก็ต้องเป็นไปตามกรอบการแถลงการร่วมอะค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68แล้วก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งก็ได้ตกลงกันว่าจะแก้ปัญหาด้วยการหารือทวิภาคีแล้วก็ดำเนินมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันส่วนกรณีที่ว่ารายงานดังกล่าวถึงแรงงานกัมพูชาในไทยถูกบังคับให้กลับประเทศจนสร้างภาระให้กับรัฐบาลกัมพูชาเรื่องนี้ยืนยันเลยนะคะไทยไม่เคยบังคับหรือว่าผลักดันแรงงานดังกล่าวกลับประเทศนะคะทั้งที่อยู่อย่างถูกกฎหมายและอยู่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละค่ะที่จะมาเรียกร้องเป็นฝ่ายที่เรียกร้องให้แรงงานดังกล่าวกลับประเทศไปเองและสุดท้าย

0: ายังอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเด็นของการนำร่างฮลุนโซโลกลับไทยหลังจากทางการจอร์เจียเก็บหลักฐานชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่กลับมาค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
0: ้เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องของการนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยตอนนี้ทางการจอร์เจียเก็บหลักฐานชันสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้รอเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อให้สถานทูตออกใบมรณบัตรแล้วก็ส่งร่างกลับไทยค่ะโดยคุณใจไทยอุปการนิกรเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็มาแถลงความคืบหน้าขั้นตอนการนำร่างของนายบวรทัศน์เพ็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในจอร์เจียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงปฏิบัติภารกิจที่จอร์เจียเพื่อประสานการกับทางการจอร์เจียจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวของฮลุนโซโลได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้กับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไปแล้วซึ่งกระทรวงก็จะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดำเนินการกับทางการจอร์เจียต่อไปส่วนการนำร่างฮลุน

วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะคะเพราะว่านักโทษฆ่าคนตายหรือว่านักโทษที่เขาทำคดีอุกฉกรรจ์เหล่านี้ค่ะหลายต่อหลายคนพอได้โทษประหารชีวิตสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตท้ายที่สุดแล้วก็ถูกลดโทษลงเรื่อยๆจนล่าสุดก็มีหลายคนที่ออกมาจากคุกแล้วก็มันก็เกิดความกลัวความกังวลขึ้นว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้เขาคิดได้จริงๆหรือเปล่าสำนึกผิดได้จริงๆไหมไม่ใช่ว่าสังคมไม่อยากจะให้โอกาสหรือไม่อยากจะให้อภัยนะคะบางกลุ่มเขามองว่าถ้าเกิดการก่ออาชญากรรมเหล่านั้นมันทำร้ายชีวิตผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตจริงๆหรือเปล่าวันนี้คุณแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมในฐานะตัวแทนก็ไปยื่นหนังสือค่ะว่าควรที่จะบังคับใช้โทษประหารชีวิตจริงแล้วก็ยกเลิกการลดโทษในคดีอุกฉกรรจ์คือขอให้มีการผลักดันมาตรการแบบนี้อย่างเด็ดขาดกับอาชญากรในคดีสะเทือนขวัญแล้วก็ประทุษร้ายต่อชีวิตและเพศอย่างร้ายแรงโดยให้ลงโทษประหารชีวิตพร้อมทบทวนการลงโทษการพักโทษการปล่อยตัวซึ่งประชาชนจำนวนมากในประเทศเราเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยมันเป็นเพียงเสือกระดาษมันเป็นเพียงแค่กระดาษอะค่ะที่ไม่มีใครเกรงกลัวหรือว่าการฆาตกรรมคนตายในเมืองไทยก็จำคุกไม่กี่ปีพ้นโทษออกมาแล้วก็นำไปสู่การก่อเหตุซ้ำๆคุณคริสโปตรนันค่ะซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าหลายต่อหลายครั้งเลยนะที่ผู้กระทำความผิดกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวเลยเพราะว่ารู้ว่าการรับสารภาพก็จะลดโทษแล้วก็ถ้าอยู่ในคุกปฏิบัติตัวดีก็ได้รับโทษลงอีกอย่างนายธงนายป๋องที่ก่อคดีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ติดคุกจริงแค่7ปีเท่านั้นเองนี่แหละค่ะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ส่วนที่มีประเด็นบอกว่าภรรยาของนายป๋องซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียออกมาระบุว่าป๋องมีลูกพี่อยู่ที่สภ.ห้วยใหญ่ก็คือสถานีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็เคยไปรับยาเสพติดจากตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ชลบุรีด้วยวันนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกเลยค่ะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรสั่งการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ได้สั่งให้นำโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานถ้าพบว่าตรวจสอบแล้วไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนรับผลประโยชน์จริงหรือหากมีตำรวจรายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเพิ่มจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาโดยไม่มีละเว้นค่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของกางเกงขาสั้นกันหน่อยหลังกลายเป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียสนั่นเลยค่ะกรณีของคุณเนวินชิดชอบนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดทีมบุรีรัมย์ไปร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าตัวออกมาโพสต์นะคะบอกว่าเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาด้วยหัวใจพร้อมระบุด้วยว่ามากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชองค์พ่อจตุคามรามเทพคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาแล้วก็อัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผมจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยพิธีบวงสรวงสักการะเช่นนี้จัดเป็นประจำทุกปีก่อนจะเปิดฤดูกาลแข่งขันก็เป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาของผมในฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่าเคยมากล่าววาจาใดๆที่ศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่มาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแชมป์ทุกปีจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนๆได้ชื่นชมครอบครองและเป็นเจ้าของร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายเองประกอบพิธีเองเพราะว่าที่กิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆปีแรกที่มานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชเจ้าหน้าที่ทีมก็มีเพื่อนๆในแวดวงฟุตบอลแฟนบอลที่รู้ก็มาร่วมพิธีกันมาพูดคุยมาทักทายกัน
ปีหลังๆนี่เองที่มีข้าราชการมีส.ส.ส.จ.ส.ท.ในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้านก็มาร่วมด้วย

สโมสรก็ให้เกียรติทุกท่านเชิญร่วมพิธีและถือว่าทุกคนให้เกียรติแก่สโมสรปีนี้ที่เห็นรองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงส.ส.ส.จ.หลายคนมาร่วมพิธีทุกคนเป็นผู้ร่วมงานเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงศักระทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องการแต่งกายของผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่แต่ว่าการปฏิบัติของผมเป็นประจำนานกว่า10ปีบ่งบอกได้ว่าผมมีความศรัทธาเคารพและบูชาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมก่อนจะปิดท้ายว่าผมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมและลงชื่อเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็ถือว่าชัดเจนนะคะกับกระแสดราม่าที่หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมแต่งกายแบบนั้นไปร่วมงานของจังหวัดแต่ว่าคุณเนวินเขาก็อธิบายชี้แจงแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่สโมสรจัดเองจ่ายเงินเองนะคะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะก็บอกว่าจะสรุปให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ไหมก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้ขอให้ไปถามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเองแต่ย้ำนะคะว่ามันมีความคืบหน้าแล้วก็จริงๆแล้วจบแล้วด้วยประเด็นนี้เพราะว่าในเรื่องของกระบวนการต่างๆทั้งการ

0: การโกงข้อสอบท้องถิ่นคุณผู้ฟังคะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ที่ยังเหลืออีก2เดือนก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่รัฐบาลจะทำโครงการนี้ต่อไหมในช่วงไตรมาสหน้าของปี70เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าก็ทำให้เม็ดเงินสะพัดในเศรษฐกิจได้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดข้อมูลสักประมาณวัน2วันที่แล้วเนี่ยก็บอกว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 กว่าล้านเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมพิจารณานะแต่ว่าต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ไหมใช้งบประมาณทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเพียงพอหรือเปล่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ถ้าจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจติดรัฐบาลดำเนินการเป็นช่วงๆอยู่แล้วส่วนผลสำรวจของนิดาโพที่บอกว่าประชาชนยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลไหมแม้ว่าจะมีโครงการนี้ออกมานายกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีเวลาให้ประชาชนพิจารณาอีกประมาณ3ปีว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจในการดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ประชาชนตัดสินเอาเองนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

ากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางงีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น

ที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศิลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้าง

สิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาโถงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมา

50และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคน

0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดิน
1: วันนี้เวลา 13:57 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งกลุ่มศิลปินร่วมสมัยและศูนย์การค้าไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการนำเสนอผลงานศิลปะและประติมากรรมที่สะท้อนเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอุทิศพระองค์ทำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพจนเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินอีกทั้งทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิใจสำหรับนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสิริขัตยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินเป็นการจัดแสดงศิลปะที่ล้ำค่าและเป็นประโยชน์ในเชิงศึกษาจำนวน5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและนวัตกรรมศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตผ่านการนำเสนอผลงานโดยศิลปินชั้นแนวหน้าระดับประเทศอาทิผลงานจิตรกรรมพระบรมสาธิสลักษณ์จากศิลปินแห่งชาติเช่นอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตและอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารพร้อมด้วยผลงานประติมากรรมอันประณีตโดยนายวัชระประยูนคำและนายณทีทับทิมทองรวมถึงการจัดแสดงงานภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์บนธนบัตรไทยโดยนายพินิจพันธประวัติและภาพผลงานชิ้นเอกที่แปลกใหม่ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติโดยนายชูศิษย์วิจารณ์จรกิจที่นำผลงานศิลปกรรมไทยมาผสมผสานเทคโนโลยีให้ลดแลนเสมือนจริงทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมและร่วมสนับสนุนงานอันทรงคุณค่าได้ณบริเวณชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามจนถึงวันที่8สิงหาคม2569โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินจันเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริง

ราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้วยความเสสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติจึงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจโดยวันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮีนะอายุ10ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4

0: อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงแห่งเก่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่กำลังพล4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้น
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปบำรุงขวัญกำลังใจและเชิญพวงมาลาพระราชทานไปแสดงความอาลัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่บ้านเลขที่79ทับ1หมู่ที่7ตำบลเจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569และญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามณกุโบข้างมัสยิดอิลยาตูอิสานิยะแล้วจากนั้นที่วัดนภารามวัดใหม่จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษส่วนที่โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีคำ

จ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์มูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ตชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถสำหรับปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จในการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2561โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่ากุหลาบควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่อาทิชาและกาแฟรูปแบบใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดดอยเช่นชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู้เอ๋อสุผู้เอ๋อดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิ

ผมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันทร์อ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.ชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีรวมทั้งนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปส่วนมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัตรแก้วจงกลณีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเทอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงศ์จำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลัคนทินวงศ์และคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือรวมทั้งภาครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กใน

0: พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับแจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่บริเวณประตูอนงคลีลาโดยจะแจกไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ยอ่ะ
1: โซเซฟ
2: โซเซฟ
0: โซเซฟเป็นคนสกปรกแล้วฮะ
3: ไม่ใช่ไม่
2: พ
3: ี
2: ่กลุ่มเช็ดให้
3: เขาไอนิดหน่อย
0: อ๋อพี่กลุ่มเช็ดให้แล้ว
1: ก็เลยมีเศษสำลีติด
3: ไม่ใช่เสลเขาบอกที่ไอ้คราบขาวๆสำลี
0: สภาพที่ติดเหมือนทิชชู่ที่มัน
3: ที่เช็ดเสลดอีกที
2: ที
3: ่
2: มันสันมูกอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: จะติดอยู่ตรงปลายจมูกอ่ะ
0: มันแห้งมันดึงออกยาก
2: ใช่ใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เป็นไงมั่ง
0: กลับมาทันที
2: กลับมาแล้ว
3: เป็นไงมั่งอยู
1: ่ไม่มีเพื่อน
0: ทิ้งผมไป3วีค
3: อยู่กับ แนน
2: ว่านธนกิจมาเนี่ย
0: มีทั้งว่านทั้งแนนแล้วก็แนน
3: เออผมเห็นว่านนึงรู้จักกับแนนอยู
0: ่แนนน้องแนนแล้วก็น้องแนนแล้วก็น้องว่าน
3: โอเคมีว่านมาด้วย
0: เอาเป็นว่าว่านนี่อย่าเอามาอีก
2: ทำไมอ่ะปวดเหรอ
3: ไม่ได้ช่วยอะไร
2: เอามาปวด
0: โหมันไม่กรองตัวนี้
2: เขาไม่ได้จัดวิธีนานแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรแล้วด้วย
3: ก็คือที่นั่งเก่าเขา
4: ที่นั่งเก่าเขา
3: ใส่ยับเลย
0: บุเล่คือว่านมาได้แต่ว่าต้องประคองหน่อย
4: ใช่ใช่ใช่
3: ขอยั้งหน่อย
4: ให้เต็มกราบ
3: ยั้งหน่อย
1: ผมไม่ได้รักที่นี่เท่าไหร
3: ่โหพูดออกมาเลย
0: ก็บอกเฮ้ยใจเย็น
3: อย่างนี้ชวนไปเอาติ้งดิ
0: ก็เลยบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวพี่เขาก็ไม่ได้ช่วยกูนะหมายถึงพี่โลดหรอ
3: พูดออกมาอย่าง
4: นี้เนี่ยก็พูดไปเรื่อยแหละไม่ได้อะไรหรอก
3: เขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ใต้โต๊ะหยิกแกมหยอก
4: ต้องสนุกสนุกหน่อย
3: ไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ดู
4: ไม่ได้ฟังด้วยเหมือนกัน
0: พยายามแก้ลิ้นพลวันเลย
4: แต่มาละ
3: ครับกลับมาแล้วผมกลับมาจากสเปน
4: ใช่ผมกลับมาจากฝรั่งเศส
3: ครับ
0: ผมกลับมาจากพารากอน
4: เฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วย
3: แฮปปี้เบิร์ดเดย์
4: มีความสุขมากนี่คนเบิร์ดเดย์คุณมาเยอะมาก
3: ใช่แต่คุณไม่ตอบนะในกรุ๊ปของคลื่น
4: พวกเรามาเบิร์ดเดย์ดีเจอาร์ตกัน
0: ปกติทุกปีเขาไม่ค่อยเบิร์ดเดย์ผมอยู่แล้ว
3: เขาออฟเบิร์ดเดย์ทุกปีในหัวเจนรูป AI มาให
4: ้บางปีที่ในหัวบางทีลืมก็มี
0: ใช่ใช่
4: บางทีมันลงเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้าง
3: เจนรูปมาให้เลยเป็นโปรก๊อปแฮปปี้เบิร์ดเดย์
0: ผมปิดเสียงกรุ๊ปไหมผมไม่ทราบจริง
4: ปิดอยู่กรุ๊ปเดียว
3: ปิดเสียงแล้วไม่ทราบไม่เป็นไรแต่พอรู้แล้วก็ไม่ทำไรรู้แล้วก็ไม่ใช่
4: เขาเข้าไปร่วมกับคนเดียว
0: เขาเข้าไปขอบคุณตรงนี
3: ้ไม่พิมพ์ด้วย
0: พิมพ์
3: เดี๋ยวพิมพ
0: ์ขอบคุณมากครับ
3: ครับครับ
0: พี่น้องเอทามทุกที่รักทุก
4: ครอบครัวนี้ไม่เคยทิ้งกัน
0: โอ้โหน่ารักที่สุดนะ
3: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่อยู่มา
4: ใช่
0: 17 ปี
3: 17 ปี
4: ทักประมาณ1 ครั้ง
3: บอกพาโบก็ไม่กรองตอนสตรีมเหมือนกันไม่มีพาโบครับ
4: นี่ตอนนี้กลับมาเหรอพาโบ
0: กลับมาเล่นบ้างครับ
4: เห็นมีคนเห็นใน Facebook มีเล่นเรื่องนี้อยู
3: ่
0: คนกลับมาเล่นกันเยอะไปดูแลหน่อย
3: มาลุ้นการดีเจคนไหนว่างมาจัดรายการ
4: วันนี้ครบแล้ว
3: แต่ว่าตอนแรกคิดว่าคุณอาร์ตจะ
4: มีวัน
3: เกิดนะ
4: หรือว่าอยู่ต่างจังหวัด
0: คือตอนแรกไปกินข้าวที่เนี่ยแถวสยามครับแล้วก็คิดว่าจะไม่ทันแต่ไม่ทันอาทิตย์หน้าแน่ๆ
3: ไม่ทันอาทิตย์หน้าแน่ๆเพราะอาทิตย์หน้าเกิดขึ้นไปแล้ว
1: มาจากกัน
4: ใช่
0: ก็เลยอาทิตย์หน้าไม่ทันไปทันอาทิตย์นี
3: ้โอเค
4: ประหลาดมากทำลายแม่งยังไงวะ
3: เล่าอะไรงงไปหมดตอนเนี้ย
4: ผมก็เลยพลาดอาทิตย์หน้าจะดำม
3: าก
4: ับจ่าเม้ง
0: ขอโทษจ่าดำด้วยนะครับขอโทษจ่าเม้งด้วยฮะ
4: ครับไม่เป็นไร

0: 11ใช่ไหมอังคารที่11เจอหมีไลฟ
1: ์อังคารหน้าแขกหมีไลฟ์แขกพรุ่งนี้เป็นวงมีนพรุ่งนี้วงมีนแล้วก็อาทิตย์หน้าวันอังคารเนี่ยเป็นโบเผือก
2: ใช่
1: ซึ่งอาร์ตเป็นพิธีกร
0: ครับ
1: แล้วก็โอ๊ตเป็นพิธีกรซึ่งซีซั่นแรกเป็นของเขา
0: ใช่ใช่ใช่
2: คุยกันมัน
3: แหละแปลกมากแปลกมาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไอ้ที่เขาช่วยโปรโมทเขาโอเคเน
1: า
0: ะ
1: มวลตัวนั้นแย่มากรอดูว่าเป็นยังไง
2: ไม่รู้เลย
0: ไปรอเจอแล้วกัน
1: ผมว่า
0: ขันหน้าขันหน้า
1: ใช่มันแน่เดี๋ยวคนบอก
0: ไปเจอกับบอสคนเก่าออฟฟิศเก่าเรา
2: ครับครับทุกวันนี้ผมยังเรียกมันบอสอยู่เลย
1: พักก่อนไหม
2: พักพักแล้วเหรอ
0: ใช่
2: พักไปยัง
0: มีเวลาน้อย
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
5: ไม่จำเป็น
6: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค
5: ่ะคือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่าเมินเฉยถูกป่ะ
6: ถูกต้อง
5: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
9: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองาน

0: เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็มีได้ถ้าเราจะทำ
1: เรื่องคนดูอีกเรื่องแต่ถ้าเราจะทำก็มีได
2: ้เรา3คนไม่วันแซนด์อัพหรอกเราบริหารเลย
1: เห็นเรื่องเดิมๆบนไปแล้วเพิ่งกลับมารวมตัวกันแท
2: ้ๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสรุปเราไปเอาติ้งไหม
0: เนี่ยผมยัง50 50อยู่นะเออแต่ผม
2: แต่คือเรามีซีรีส์แน่ๆคือวันศุกร์วันแรกเราไป
0: ใช่ใช่
2: วันเท่าไหร่
1: แต่เขาไปกี่วันนะสุกเสาร์อา
2: ทิตย์28 29 30
1: 3วัน
0: เรามีถ่าย28
2: ถ่าย28ถ้าไปต้องตามไป29
1: 30เออนี่ผมมีงาน30ติดต่อแต่ยังไม่เฟิร์มเลยว่ากัน
2: ขอให้ไม่เฟิร์มนะฮะ
1: จะได้ไปตีกอล์ฟ
2: ตีกอล์ฟกันดีกว่าน
1: อนคืนนึง
3: ชีจาน
0: ชีจานโอเค
1: พี่เป้เขารอขึ้นกับคุณอยู
3: ่อ่
1: ะ
3: ติดใจอ่ะ
1: เขาชอบขึ้นกับเผือกอันเนี่ยสนุก
0: สนุกครับผมสนุกตื่นเต้นดี
1: ใช้ชีวิตดีๆมาตลอด20ปีย
2: ังจำได้หน้าแกเดินมาอ่านมันจะพูดเลยมั้ยนะ
1: โอ้คนละทางเลยเขาซีได้ไงกับผู้ใหญ
3: ่มีคนถามเรื่องเสื้อบาซ่า
0: อ๋อตัวนี้ฮะ
1: ครับ
0: โอ้ยตัวนี้ซุปเปอร์แลเลย
2: พิโก
0: ้ไปสับลาวมาได้จากบาร์เซโลนา
3: จูดาส
1: ดูถ้าเมืองไทยดูบอกโหมันต้องแลหาซื้อยากๆต้องแพงแน
0: ่พัน40ยูโร
1: 40นะ400 1,600 1,600 1,600
0: 1,600
2: Made in Thailand นะฮะ
0: ไม่รู้เมดอินอะไรอันนี้มันเป็นเสื้อไม่ใช่ออฟฟิเชียลหรอไม่มันเป็นเสื้อแบบร้านวินเทจเลยแล้วเข้าไปสับ
1: เป็นรูปหลุยฟิโก้
0: เขาบอกว่าตัวนี้ไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่ได้ไงเพราะส่วนใหญ่โดนเผาหมดแล้ว
1: เอ้าก็ไปฆ่าไปอยู่โ
0: ดนยาทีมันหลีกตอนนั้นอ่ะไปเผาเสื้อทั้งเมืองเลยแล้วเชื่อไหมว่าฟิโก้ทุกวันนี้เป็นเขาเรียกว่าบุคคลไม่พึงประสงค์ของ
3: เมืองเข้าหน้า
1: อ๋อเหรอ
0: คือถ้าเข้าอ่ะไม่รับประกันความปลอดภัย
2: จริงหรอ
0: เออ
1: เจ๋ว่าเขา
0: เหมือนเป็นพลเมืองแบบขึ้นชื่อไว้เลยว่าไม่พึงประสงค์อ่ะ
1: จูดา
0: ก็เลยสอยมาเลย
1: อ่าซะหน่อย
0: คนขายบอกรีบซื้อเพื่อนซื
1: ้อได้เดินในเมืองไหมตัวนี้
0: ไอ้เนี่ยแค่ผมชูถ่ายหน้าร้านคนก็มองแล้ว
1: คนไม่เอาจริงๆนะพี่ก้อนเนี่ย
0: ใช่
1: เดี๋ยวขอบคุณก่อนชั่วโมงนี
0: ้ครับ
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
0: ครับผม
1: ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้เจอกับ
3: พี่มะตูม
1: พี่มะตูม
3: กับน้องเจนแซดครับ
1: โอเคครับ
2: คุยเรื่องงานกัน
1: ครับผม
0: หมูปิ้ง
1: มีข้าวเหนียวมาละ
2: เดี๋ยวนะ
1: ของเรา
2: ของนักดนตรี
1: ใช่แต่เมื่อกี้เดินไปแล้ว
0: เขาบอกว่ากินหลอกดึกแล้ว
1: เขาบอกมาแจมได้นะคะ
2: เข
1: าบอก
2: แล้ว
0: เอาไป
2: เอ
0: า
2: หรอ
0: ไ
2: ม่
0: ใ
2: ช่ไม่ใ
4: ช่ไม่ใช่โต๊ะทำงานเถิดโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีและผบ.ตร.สั่งตรวจสอบกรณีผู้ต้องหาคดีฆ่าพี่น้องรัสเซียรับยาเสพติดจากตำรวจย้ำหากพบผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกเปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการโดยมีนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยผู้นำทั้งสองเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการหารือถึงเจตนาร่วมของทั้งสองประเทศในการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านอาทิความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมยกระดับการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผู้นำทั้งสองยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและในช่วงค่ำประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาฆ่าสังหาร5ศพรับยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยผู้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาพร้อมกำชับเด็ดขาดหากผลการตรวจสอบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาลิปชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมเพื่อประกอบการนำเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกการประเมินจะครอบคลุมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่การรวมพลังซักซ้อมของทุกภาคส่วนถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมสูงสุดของนครหลวงแห่งล้านนาในการเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
4: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ท้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: พี่เผือกนั่งอยู่หน้าห้องฮะ
7: เพื่อนเข้ามาเพื่อน
6: คุณผู้ฟังให้อภัยละ
7: เพื่อนนั่งกินหมูปิ้งนั่งดนตรีอ่ะ
6: โอ้โหนี่เอาจริงไม่ได้เจอพี่กวงนานนะกับการใส่หมวกลิเวอร์พูลอยู่หน้าห้องเนอะ
7: ใช่ใช่จริงๆวันนี้จะถอดทิ้งก็ได้เพราะว่าเพิ่งเฟลลี่แพ้ไปเมื่อเช้า
8: 2-4
7: วันนี้ก็อยู่ยาวนี่อยู่ถึงเที่ยงคืนครับกับพี่กวง
6: สล็อตยังอยู่ไม่อยู่นี
7: ่ไม่อยู่แล้วเป็นอีไลโอล่าละ
6: อีไลโอล่า
7: เปลี่ยนแล้วโค้ชเก่าบอลมัดมาอยู่นี่แทนเปลี่ยนกันเยอะมากปีนี้พวกเปลี่ยนกัน7-8 ทีมมั้งเปลี่ยนผู้จัดการทีมกันมั่วทั่วไปหมด
6: ไม่ได้ตามแมนยูเลยไม่รู้เอาอะไรมาเพิ่มบ้างไหม
7: ได้มาเพิ่ม
8: ซื้อ
7: ได้กลางมาไม่ใช่เหรอ
9: ได้กลางมา2แล้วเตเลมังยูริเตเลมังเตเลแมง
6: ได้กลางมา2เลยเหรอฮะ
7: ได้กลาง
9: อังเดรซานโตส
7: เล่นไม่ไม่ไม่
6: เล่นดี
7: แล้วน่าจะเล่นด
9: ีเล่นดีอังเดรซานโตสเล่นดีตั้งแต่เอาจริงตั้งแต่ในเกมแล้วอังเดรซานโตสเนี่ย
7: ซานโตสซานโตส
9: เด็กเชลซี
7: ครับผม
9: แต่ก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มนะได้แค่กลาง2ตัว
6: อาร์เซนอลนี่ไม่ซื้อเลยแปลก
7: อาร์เซนอลได้ใครมาบ้างได้
9: ใครอ่ะ
7: อ๋อจะเอาอันนี้ไง
10: จาบูโน่
7: จาบูโน่กิมาไล
9: ซ์แต่ก็ยังไม่ได้นี
7: ่มีใครได้ก่อนอันนี้ป่ะ
10: มีปีกซ้ายคนหนึ่ง
7: เราผมไม่แน่ใจ
10: เล่นดีด้วยเฟลลี
7: ่ได้เยอะสุดน่าจะสเปอร์เนาะสเปอร์แต่ละตัวโอ้โห
9: สเปอร์เชลซีซื้อเยอะ
6: สเปอร์ต้องเติมหน่อย
7: เกือบตกไปกันฤดูกาลที่แล้ว
6: อ่ะเดี๋ยวเราหางานก่อนใช่ไหมพี่แจ
7: ็คครับผม
9: ครับวันนี้อะไรอาชีพอะไร
10: เชิญโอบีเลยฮะ
7: ไม่แน่ใจลองไปดูฮะ
6: อ่ะไป
11: รับสมัคร Cyber Security Analyst หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Job TV by Seek มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณคือคนที่ชอบปกป้องระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cyber Security Analyst อาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Cyber Security Analystหรือนักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คือผู้ดูแลปกป้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบและข้อมูลขององค์กรงานของคุณคือดูแลและให้คำแนะนำด้าน Security Best Practice แก่ทีมงานและพาร์ทเนอร์ตรวจสอบและบริหารระบบรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและทำ Root Cause Analysis เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำดูแล System Inventory และ Change Management ด้าน Security ทำงานร่วมกับทีม IT และผู้ตรวจสอบภายในภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องถ้าคุณชอบเทคโนโลยีชอบวิเคราะห์ปัญหาและอยากเป็นด่านหน้าในการป้องกันองค์กรจากภัยไซเบอร์งานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า Cyber Security Analyst ในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobDB by Seek ก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีบริษัท

0: executive ด้าน cyber security น่าจะเป็นบริษัท cyber security เลยแหละ
1: ครับ
0: อืม CQD
2: sales executive คือยังไปขายลูกค้าว่าเราเร
0: ามี
2: ส
0: ม
2: ุ
0: ด
2: นะครับสองกล้ามเนื้อที่ดูแลท่านได้
0: ใช่ 25,000 ถึง 35,000
1: ครับ
3: อันนี้เยอะ
1: พาพาโซน่าIT pre-sales engineer
0: ครับ
4: ด้านไซเบอร์เหม
0: ือ
4: นก
0: ัน นิ้ง 60,000 ถึง 80,000 นะครับ
1: งานขาย IT
0: ดึงพาโซน่า security guard supervisor ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอยู่โรงเรียนนานาชาติอันนี้เป็นรอพอ security guard supervisor หัวหน้าด้วย
1: ครับ
0: หน้ารอพออันนี้ 28,000 ถึง 38,000
1: ก็อยู่ราวๆนี
0: ้ใช่
1: Ajinomoto
0: AIS ก็รับ
1: SCB
0: ม
1: าหลายที่อยู่ทีนี้ทุกที่
0: แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกเงินเดือนเลยอ่ะไม่บอกตัวเลขเลยแต่รับเยอะจริงครับ
1: ครับ
2: ผู้หลายบริษัท
1: เดี๋ยวนี้ทุกบริษัทต้องมีแหละเนาะเหมือนข้อมูลอ่ะ
0: โดนแฮกโดนอะไรได้
1: ไม่งั้นเหมือนโรงพยาบาลเลยที่โดนแฮกแล้วก็เรียกค่าไถ่ไปอ่ะเรียกเงินอ่ะ
0: นี่ธนาคารอ่ะธนาคารต้องมีแน่นอน AMS
1: อ
0: ันนี้อะไร
2: แชท
1: คัทอะไรอ่ะเทคโนโลยี100,000ถึง 120,000 บาทครับ
0: ครับ
2: เงินเยอะมากอ่ะ
0: Information Security Manager
1: อ๋อระดับ Manager
0: น
1: ี่เน
0: าะ AMS รับพนักงาน IT IT Specialist
1: อาจจะไม่ได้อยู่กับกระเป๋านะครับ
0: อืม
4: โอ้นี่ไม่เปิดเผยชื่อด้วย
0: โอ้โห 80,000 ถึง 90,000 เป็น Digital Transformation Manager
1: Security นั้นหนามากๆคือบริษัทเรายังไม่รู้เลยของอะไร
0: อุ้ยนี่สยามพิวัฒน์Senior Manager Assistant Vice President IT Internal Audit
1: Assistant Vice IT
0: 103,000 ถึง
1: 195,000 โอ้โหพอมาก็มาโหดเหลือเกินอ่ะ
0: สยามพิวัฒน
1: ์สามพิวัตรรวยอยู่แล้วนะ
2: ถ้าได้195,000นี่เขาให้เรานอนไหมตั้งจ้องคอมตลอดเวลา
0: ก็ไม่แน่นะว่าเผลอๆต้องโอเปเรต24ชั่วโมง
1: แต่ระบบน่าช่วยเราได้มั้งไม่ต้องตาจ้องหรอกมั้ง
0: แต่ก็ต้องพร้อมปลูกอ่ะพร้อมโดนปลูกอ่ะ
1: เป็นไปได้เป็นไปได้
4: Assistant Vice President
0: ครับ
1: หนี
0: ลองไปดูใครที่จบทางด้าน IT มา
1: ครับ
0: เงินดีใช่ได
2: ้ช่วง Job Gen Z
1: ครับ
0: Gen
2: C พี่มะตูมกับน้องจ้าจ้าเหรอ
0: จ้าจ๋าเป็นอะไรภาษา
2: JA JA
0: อ๋อคุณไม่ได้อ่านข้างล่างต่อมาเหรอ
2: โ
0: อเคใช่มั้ยจ้าจ๋าลูก
4: กรุงเทพ
2: สวัสดีครับ
0: เชิญฮะเชิญทั้ง2ท่าน
5: สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้ง
4: สวัสดีคร
6: ับ สวัสดีครับ
2: กรุงเทพฯจุฬา
6: ใช่จากจุฬาแหละ
7: ใช่ค่ะจุฬาจุฬา
0: คร
7: ับ
5: จ
0: ุ
5: ฬา
6: สว
0: ั
6: สดีครับ
7: มาจากที่โมเลย
6: สวัสดีพี่มะตูมด้วยครับ
8: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: แอร์ลงหลัง
2: จ้าจ๋าแนะนำตัวซะหน่อยคณะอะไรปีอะไร
7: ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าจุฬารัตน์นะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี2เอก PA ค่ะ
0: ครับ
2: ปี2อายุประมาณทั้ง20
7: ปีนี้จะ20แล้วค่ะ okay. ใช
0: ่ PA คืออะไรนะ
7: PA คือเอกการแสดงค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเข้าภาคค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรก
0: ปี1เลยเหรอ
7: ปี2
6: ปี2แล้วปี
0: 2อ๋อแต่ยังไม่ได้เข้าภาคอีกปี2
7: ปี2เพิ่งเปิดมาต้องรอเข้าภาคอีกแป๊บนึงค
0: ่
7: ะ
0: โอเค
6: ป
0: ีอ
6: ะไรนะคร
0: ับ
6: พี่ตูม
2: ปีอะไร
6: พ
2: ี่โป้
0: พี่สาม
6: ทนายทนาย
0: ดูยายหญิงมา
6: ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช
0: ่ต้องนะดูเหมือนกันเข้าคาแรคเตอร์ไวมากตกใจเลย
2: น้องจ้าจ๋าน่ารักมากเลยอ
0: ่
2: ะ
6: เป็นแก้วเป็นแสงมากอ่ะ
0: หล่อ
2: เนาะ
0: สว่างเป็นแก้วเป็นแสง
7: ปกติแต่งรูปเยอะมาก
6: ตัวเหมือนลาหูอ่ะนั่งอยู่ข้างๆ
0: ไม่เหมือนสูสีกัน
2: สวยเข้าไปเลยคุณแม่ไงได้คุณแม
6: ่เออแม่สวยมาก
2: น
6: ่
2: าร
6: ัก
7: ขอบค
2: ุ
7: ณค
2: ่
7: ะ
0: ครับ
2: ผมขอโทษด้วยฮะที่พูดแล้วนอกเรื่อง
0: ครับได้เลยข้าวทางแม่ด้วย
6: แม่ก็คือตุ้มเอง
2: อะไรนะ
6: แม่ของจ๋าคือป้า
7: เองเลยหรอ
6: เป็นคุณแม่เลยหรอ
7: แม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม
6: ่แม่ทวนหัว
0: ปรุษแล้ว
2: คุณแม่มานั่งหน้าห้องแล้วคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
6: แม่สวัสดีครับ
7: มีสองคนค่ะมีน้องชายค่ะชื่อเจเจ
0: น้องชายชื่อเจเจ
6: น้องชายต้องหล่อแน
7: ่
6: นอน
7: หน้าเหมือนหนูเลยแต่เป็นเวอร์ชันผู้ชาย
6: อายุเท่าไหร่น้องก็มหาลัยครับ
7: ยังค่ะเด็กกว่าหนู2ปีค่ะ
6: ก็กำลังจะ
2: พี่น้องคนนี้เข้าวงการแน่นอน
7: มีบ้างลองบ้าง
2: เริ่มถ่ายไปบ้างยังการแสดงด้วยเนี่ย
7: ตอนนี้มีซีรีส์อยู่ค่ะใช่ชื่อเรื่อง The Love Neoset ฉากนั้นยังเป็นเธอค่ะอันนี้เล่นเป็นคู่รองในซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็มีเล่นหนังด้วยเรื่องล่าสุดที่ออนไปชื่อเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับค่ะ
0: เฮ้ยคุ้นเพื่อนรับ
6: เล่น
0: ไ
6: ปเพื่อนลับ
2: เร็วๆนี้ป
7: ่
2: ะ
7: อ๋อออนแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์
0: ที่นั่งเป็นเรื่องนั่งคุยกันที่เขามานั่งคุยกัน

0: ทำหมดถ้ามีโอกาส
1: ค่ะตอนนี้ถ้ามีโอกาส
0: แล้วทำไมถึงเลือกตัดสินใจเรียนทางด้านการแสดงโดยตรงนี
1: ่คือมันตอนประมาณช่วงม.ห้าค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูไปแคสภาพยนตร์แล้วแคสปุ๊บคือได้ปั๊บเลยเป็นเรื่องแรกชื่อเรื่องสีขมังค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ออนเลย
2: เดี๋ยว
0: ได้ตังค์แล้วใช่ไหม
1: ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วเดี๋ยวรอออนค่ะรอออนก็เป็นว่ามันทำให้หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังผีด้วยหนูอะเล่นเป็นคนที่มีเวทมนต์แล้วพอหนูได้ลองแสดงปุ๊บหนูรู้สึกว่าเฮ้ยได้เป็นอีกคนนึงอะได้ทำอะไรที่ชีวิตจริงเราไม่สามารถทำได
0: ้
1: ตอนนั้นคือไปถ่ายที่ขอนแก่นเลยค่ะ
2: ครับ
1: มุดมากน่ากลัวมากต้องมีฉากกรี๊ดมีแบบเหาะเหินลอยฟ้าขึ้นสลิง
2: เอฟเฟกต์เยอะ
1: เออใช่เอฟเฟกต์เยอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ชีวิตเนี้ยก็จะหาได้จากที่ไหนอีกถ้าเราไม่ได้มาแสดงใช่
3: แสดงทุกคนชอบการแสดงถูกไหมในวงการบันเทิงแสดงพิธีกรหรืออะไรเงี้ยชอบอะไรมากที่สุด
1: จริงๆหนูชอบแสดงกับพิธีกรนะคะหนูอยากได้งานประจำเป็นพิธีกรด้วยถ้าพูดถึงเรื่องแบบงานประจำ
2: คร
3: ับ
1: ค่ะ
3: ดีเจนี่เคยลองไหม
1: ยังไม่เคยลองเลยค่ะตอนช่วงมัธยมหนูจะอยู่พวกชมรมพิธีกรแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำค่ะเพราะว่ารับเป็นงานด้านนอกซะมากกว่า
2: ฉันจะพูดเก่ง
3: ไ
2: ง
3: ใช
2: ่ไหมคล่อง
1: อะว้าวอาจจะไปเรื่อยคนไทยแปลว่าไปเรื่อยค่ะ
3: พูดเก่งคือได้คุณแม่หรือได้คุณพ่อ
1: ครับหนูชอบคุยหน้ากระจกคนเดียวเอง
0: อ๋อเหร
3: อเรื่องนี้ได้คุณแม่ได้คุณพ่อใช่ที่คุยคนเดียว
1: เลยไม่แน่ใจว่าได้ใครมาแต่ว่าจะเป็นฟีลว่าอาบน้ำอยู่สมมติหนูจะแอบมันว่าเฮ้ยน้องจ๋ารู้สึกยังไงครับหนูก็จะตอบเองว่าอ๋อรู้สึกตึ๊ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆเป็นฟีลตลกดีชอบค่ะคำถาม
2: เล่นกับตัวเองในกระจกเคยเล่นกับตัวเองในกระจกมั้ยฮะ
4: เคยสิไม่เหลืออันเนี้ยแม้ว่าจะเป็นปลาหลุดได้ไง
0: แต่บทไม่เหมือนของน้องเน
4: า
0: ะ
4: บทไม่เหมือนบทไม่เหมือน
3: เล่นน้ำลายกินเล่นน้ำลายเล
4: ยหล่อพี่อันเป่าน้ำลาย
3: ครับอ่ะเข้าเรื่องก่อนดีกว่า
0: ครับ
3: วันนี้ที่เข้ามานี่คือเป็นเรื่องความกังวลของการทำงานของจ๋าถูกไหมคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มีเรื่องอะไรกังวลด้านไหนบ้าง
1: คือถ้ากังวลสำหรับหนูเลยคือตอนนี้เราเป็นอินฟูด้วยความที่เงินเดือนอ่ะมันไม่ได้แบบคงที่อะค่ะแล้วทุกอย่างมันต้องเหมือนกับพึ่งเอนเกจแล้วก็พึ่งกระแสด้วยตอนนี้หนูรู้สึกว่าเราอ่ะยังสามารถหาเงินได้แต่ในอนาคตข้างหน้าแบบ2ปี3ปีแค่แบบใกล้ๆเนี้ยถ้ากระแสมันหมดลงอ่ะเราก็คือเหมือนเงินมันจะน้อยลงทันทีเลยค่ะก็เลยกังวลว่าแบบ
3: หนูเนี่ยคือคำถามเดียวกับพวกพี่เลย
4: ใช่ใช
1: ่เออเนาะ
2: ก็คือคนทำงานตรงนี้ก็ต้องคิดอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่งานประจำไง
1: ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยอาจจะที่คุยกับเพื่อนๆมานะคะอาจจะเป็นงานที่ตัวเองชอบหนึ่งเป็นฟิลแบบฟรีแลนซ์แล้วก็อีกงานหนึ่งอาจจะต้องเป็นหางานประจำใช่ค่ะ
2: แล้วได้คิดไปไหมนอกจากงานแสดงแบบมีคิดแบบอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองไหมอย่างเรียนการแสดงมาแบบเปิดคอร์สสอนการแสดงหรือไปเป็นแบบ acting coach หรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆ acting coach ก็ชอบนะคะแต่หนูรู้สึกว่าก็อาจจะอยู่ในวงการแสดงเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ถ้าอีกอันนึงที่หนูอยากทำเลยเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบรนด์เสื้อผ้าค่ะใช่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเพราะว่าหนูชอบเกี่ยวกับเสื้อผ้ามากๆใช่แล้วตอนนี้ทำคลิปไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าต่างๆค่ะแล้วมันค่อนข้างที่จะแมสมากๆเลยก็รู้สึกว่าถ้าเราเอา engage ช่วงนี้มาทำคนอาจจะแบบจดจำเราได้ว่าเราดังมาจากการทำเสื้อผ้าค
3: ่
1: ะ
3: มีภาพจำให้ชัดเจน
1: ใช่ค
3: ่ะก็ทำทั้งเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ในวงการบันเทิงไปด้วยควบคู่กันไป
2: ทีเขาบอกว่าทรงนี้รับครับไม่ต้องสัมภาษณ์เลยครับ
1: อุ้ยเงินเดือนเท่าไหร่ดีพี่คิดก่อนคิดก่อน
2: ดีนะไปรับมั่วๆ
4: คิดไว้คิดไว
0: ้เออเงินเดือนได้มีการเซอร์เวย์ไว้บ้างไหมว่าพี่ๆจบไปทำงานได้เท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้หนูยังไม่ได้เซอร์เวย์เลยแต่ว่าหนูคิดส่วนตัวนะถ้าแบบเอาอยากได้คืออยากได้เอารวมๆแล้วกันทั้งแบบเงินเดือนเงินหาเองอ่ะขั้นต่ำแสนหนึ่ง
0: ต่อเดือน
1: ใช่
2: เอาแล้วหงายท้องเลย
0: ตัวแทนจาก
4: ขั้นต่ำนะ
3: จากออฟฟิศถูกไหม
1: ที่ไม่รวมจ่าเองรวมติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือตอนนี้มันก็มีช่วงที่แบบแตะขึ้นไปเลยบ้างอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่กับที่หรือว่าถอยไปกว่านี้หนูรู้สึกว่าเอนเกจเราอะสามารถเพิ่มได้
2: ไปได
1: ้อีกได้เพราะตอนนี้เราก็อาจจะทำแบบยังไม่เต็มตัวถ้ามันเต็มตัวแล้วมันก็ควรจะไปได้ไกลกว่านี
3: ้ได้สบายหน้าตาเธอเป็นอาวุธอยู่แล้วอะจริงคนพร้อมดูอยู่แล้วอะ
2: ไอพวกงานแบบกึ่งๆในวงการนิดๆอย่างเงี้ยจ็อบดีบีพอจะหาอะไรได้มั้งไหมฮะ
4: มีครับมีจริงๆในจ็อบดีบีอะครับมีงานอย่างที่บอกมีงานทุกอย่างเลยแค่แบบว่าใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปคือจริงๆกับตัวแพลตฟอร์มอะมันใช้ง่ายมากคือแค่เข้าไปแล้วก็เจอแบบว่าช่องคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยครับก็ใส่แบบงานที่อยากทำไปได้เลยอย่างเช่นถ้าอยากเป็นแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ไลฟ์สตรีมเมอร์อะไรเงี้ยครับก็ใส่เข้าไปได้เลยใช่มันก็

0: ก็จะมีขึ้นบางทีเหมือนก็มีเหมือนกันนะแบบนักแสดงเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยตุ้มเหมือนเคยเห็นแต่ว่า
1: ไ
0: ม่ใช่มีประกาศหาอะไรเงี้ยก็แอบมีบ้างเหมือนกัน
2: มีรับสมัครนักแสดงด้วย
1: ก็อาจจะ
0: มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าของเราอะครับมันมีงานพาร์ทไทม์ด้วยมีงานฟรีแลนซ์ด้วยดังนั้นไม่ว่าจะหางานเป็นแบบจ๊อบๆไปหรือหางานประจำหรือหางานแบบไหนคือมันมีหมดเลยที่นั่น
3: ครับ
2: อย่างท่านจ๋านี่เป็นสังกัดมีค่ายหรือยัง
4: จริงๆตอนนี้เป็นเซ็นแบบพวกโปรเจกต์ยูริไว้ก่อนเฉยๆค่ะใช่
2: โอเค
1: ก็เตรียมตัวอะไรโอ้โหทำอะไรไปเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วปีสอง
4: บ้างค่ะมีบ้าง
2: คุณแม่ให้ไหม

0: กับแม่องค์การนี้ไม่ได้มีบ่อย
1: นี่เราลองเซิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า content creator
0: มีไหม
1: โอ้โหสารพัด
2: มีทุกแบรนด
1: ์มีทุกแบรนด์ทุกบริษัททุกประเภทธุรกิจเยอะมากเพราะผมมาเคยแนะนำพวกรุ่นน้องที่มาฝึก งานตามกองถ่ายบอกเอ้ยถ้าไม่ได้จะไปสายหนังอะไรขนาดนี้จริงๆแล้วอะคำว่า content creator ทุกบริษัทแทบจะรับหมดเลย
3: ซึ่งมีเยอะจริง
4: ใช่ใช่เยอะมาก
1: อย่างที่ JobsDB เองอะครับมีแผนกที่เป็นทำเกี่ยวกับคอนเทนต์พวกนี้ไหม
3: มีอยู่ใน marketing ครับแต่ว่าเราให้เอเจนซี่อีกทีทำให้อะไรครับแต่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องคือตุ้มคิดว่าตอนนี้หลายๆบริษัทนะครับมันต้องมีการแบบว่าสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับตัวเองอะ่ะ มากขึ้นเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยการรับรู้แบรนด์มันจึงค่อนข้างจำเป็นสำหรับหลายๆบริษัทมากหลายๆบริษัทก็เลยต้องมีคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
3: มันก็เลยถูกรับสมัครเยอะมากเพราะว่าอันนี้ครับก็เป็นตัวนึงที่จะช่วยให้แบรนด์อ่ะมันดังขึ้นได
1: ้ครับ
5: แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์จะมันได้หมดขายยางขายอะไรคือมัน
1: ใช่ใช่
3: ขายอะไรก็ได้หมดเลย
0: อ
3: ยาก
0: ใช่คือการทำ PR อีกรูปแบบหนึ่งด้วยเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
6: จริงๆแบบเอเจนซี่หนูก็อยากทำนะ
1: แต่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจโฆษณาหรือว่า
6: เป็นเอเจนซี่แบบโฆษณาก็ได้ค่ะคือตอนนี้หนูอาจจะยังไม่ได้มองว่าเป็นแบบไปในทิศทางไหนแต่รู้สึกว่าเอเจนซี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากกับการทำ PR ทำพวกอีเวนต์เงี้ยค่ะมันดูเป็นงานประจำได้เงินแบบเป็นก้อนมากขึ้นเน
0: า
6: ะ
0: แล้วอย่างเจนหนูถ้าไม่ได้นับแบบทำเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองอ่ะมันมีเทรนด์ไหมว่าเขาไปทางไหนกันอ่ะ
1: เพื่อนเพื่อน
0: อย่างยุคพี่แบบงานโฆษณามันแบบดูป๊อปมากเลยยุคนั้นอ่ะยุคเรามีอะไรป๊อปป๊อปไหมนอกจากเป็นเจ้าของธุรกิจทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี้ย
6: จริงๆตอนเนี้ยถ้าเห็นคือทุกคนเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นอินฟลูเอนซ์ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะมีอีกทีก็คือเป็นเหมือนเริ่มทำแบรนด์กันทุกคนเลยถ้าพี่ๆเห็นนะคะจะมีแบบหลายๆคนที่ทำคลิปสร้างแบรนด์ขึ้นมาฟีลเหมือนว่าเด็กอายุ19ลองทำแบรนด์กระเป๋าแล้วเขาก็จะสร้างสตอรี่ของเขาส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ค่ะในตอนนี้นะคะ
5: คือสร้างแบรนด์ตัวเอง
6: ใช่ผ่านสตอรี่ลงไปในทางโซเชียล
5: อย่างร้านเสื้อผ้าที่หนูอยากทำเนี่ยมีตั้งชื่อไว้ยังว่าชื่ออะไร
6: จริงๆแอบคิดไว้แต่ว่าหนูอะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะหนูต้องไปเรียนก่อนเพราะว่าจะทำธุรกิจก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงแล้วก็เรื่องแบบลิขสิทธิ์ชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากพูดก่อนละกัน
0: เข
6: าเก็บไว้ในใจก่อน
1: เดี๋ยวโดนแย่งเดี๋ยวโดนแย่ง
6: อาจจะได้เจอ
5: โอเค
6: ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูแต่ถ้าเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยหนูก็เล่าให้ฟังได้แต่ตอนเนี้ยคือมีไอเดียแล้วเราถ้าเราจะทำขึ้นมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละก
1: ัน
6: ค่ะ
1: เขาบอกว่าหนูลงแข่งเกมด้วยหร
6: อตายละ
1: ROV ใช่ไหม
3: ลงแข่ง ROV
1: หรอหนูแข่ง ROV ด้วยหรอ
5: ติดเกมเหรอคะ
1: หรอ
6: คือจริงๆแล้ว
1: จริงจัง
6: ไหมหนูชอบเล่นเกมมากชอบเล่นเอาวีมากแล้วคือตอนนั้นนะผู้จัดการก็เหมือนแบบพาไปแข่งเล่นซึ่งตอนนั้นอ่ะหนูเจอทีมนักแข่งคือโดนตบยับเลยใช่คือยับเลย
5: ภาษาใช่แล้วโดนตบยับ
6: โดนตบยับเลยคือหนูแบบโดนล้อแต่ว่าก็แบบว่ายังมีแบบพี่ๆแบบใจดีแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะเราชอบเล่นเกมก็เล่นได้อ่ะ
3: สนุก
6: ได้ค่ะ
1: ถ้าจบสาขาวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์แต่อยากย้ายไปทำงานสายเอเจนซี่โฆษณาควรเลือกประเภทงานในระบบ JobsDB เป็นหมวดหมู่ไหนคะ
3: ก็จริงๆใน JobsDB อ่ะครับถ้าเลือกเป็นหมวดหมู่มันจะมีตรงแคตตากอรีอ่ะครับสามารถเลือกได้นะว่าเป็นมันจะมีบอกเลยว่าเป็นแบบพวกงานมาร์เก็ตติ้งงานสื่อสารงานอะไรเงี้ยครับมันจะมีอยู่ตรงนั้นเลยหรือว่าตรงสายงานใช่คร
1: ับ
3: หรือว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากจะไปคลิกตรงสายงานพิมพ์ตรงคีย์เวิร์ดเลยก็ได้เราอยากทำอาชีพอะไรล่ะเราแบบเราแค่รู้ว่าเราอยากจะไปทางสายไหนอะไรเงี้ยครับ หรือไม่ก็แค่พิมพ์คีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดก็ได้ครับอย่างเช่นแบบคีย์เวิร์ดอีเตอร์อะไรเงี้ยขึ้นมาหรือแบบหรือกราฟิกอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นงานที่มันมีข้อความเหมือนมี job description เกี่ยวกับตรงนั้นน่ะขึ้นมาให้ครับ
5: อันนี้แอบถามเขาไปเห็นส่วนตัวเนี่ยสิจ๋า
6: ค่ะ
5: ว่างานประจำยังสำคัญกับตัวเธออยู่ไหม

0: ว่ากอดงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยใช่ดังนั้นเนี่ยครับตอนนี้คนก็เลยต้องบอกว่าคนเลยหันกลับมามองเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้งานประจำก็เลยค่อนข้างเป็นแบบเป็นที่นิยมก็คือทุกคนก็อยากกลับมาทำงานประจำแหละแล้วก็อาจจะเหมือนน้องจ๋าที่น้องจ๋าบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีงานประจำแล้วก็แบบเราทำงานเสริมได้นี่เดี๋ยวนี้ครับเราสามารถทำงานเสริมได้แบบ1 2 3 4 5งานได้เลยใช่ครับ
1: ครับอยากรู้ว่าใน JobsDB งาน Content Creator ส่วนใหญ่จะฟิกคณะหรือสาขาไหมพอดีเรียนมนุษย์เอกญี่ปุ่นแต่สนใจงานด้าน Content Creator
0: ครับไม่ครับเท่าที่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูอะครับงาน Content Creator เองจะไม่ได้ฟิกสาขาคือสามารถแบบว่าลองสมัครได้เลยครับแต่ว่าต้องดูว่าคุณลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับบางที่อาจจะแบบว่าต้องการคนที่แบบตัดต่อเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัดต่อเป็นในที่เนี้ยบางที่เขาก็อาจจะอยากได้แบบคนที่ตัดต่อได้อาแคนวาได้หรือแบบโปรแกรมแบบไม่ได้ใหญ่โตได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราทำได้เราก็สมัครได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องดูว่าความสามารถเราอ่ะมันแมทช์กับแบบคุณสมบัติที่เขาต้องการตามหาไหม
2: จริงนะแค่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่คอนเทนต์ชนะทุกคนไปเกือบ 100% แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่
3: ความสามารถพิเศษ

0: ทางลัดขี้หมูขี้หมาก็ไปทำงานบริษัทนั้น
1: เออมันก็ยากเหมือนกัน
2: ว่าอย่างพี่ประตูบอกทักษะภาษามันช่วยได้เยอะจริงที่มันข้ามสายได้เลยถ้าภาษา
0: จ๊ะจ๋าเรื่องภาษาหนูเป็นยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วตอนม.ปลายหนูไม่ชอบภาษาค่ะใช่หนูก็เลยแบบไปเรียนวิทย์คณิตตอนแรกอ่ะหนูมีแผนว่าอาจจะเข้าไปทางแบบหมอเป็นแบบว่าเรียนวิทย์คณิตไปเลยแต่คือใจหนูจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะคือเราเหมือนชอบกันมาทั้งคู่อยู่แล้วแบบเรียนก็เรียนได้ใช่เรียนก็เรียนได้แล้วก็เป็นพูดไปแสดงเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยมันก็ได้อะค่ะก็เลยเหมือนอยู่ในช่วงตัดสินใจจนกระทั่งเราได้ลองทำงานจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้แหละที่เราทำแล้วรู้สึกแฮปปี
1: ้
3: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้แบบโฟกัสภาษาเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วรู้สึกว่าภาษาเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าฝึกตั้งแต่ตอนเด็กๆคงจะดีมากๆเลยค่ะมันจะได้แบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะในตอนโตเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
1: ใช่ครับพิธีกร2ภาษาก็โอ้โหได้ดับเบิ้ลแล้วอ่ะได้จีนเข้าไปอีกได้ญี่ปุ่นเข้าไปนี่โอ้โหเรียกเท่าไหร่เนี่ย
2: ใช่ได้เยอะเลยจุดนึงที่อยากให้น้องแบบลองดูน้องๆน้องๆแบบรุ่นนี้ลองดูกันอีกทีเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะต้องอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นึกออกปะดังนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้แบบลองดูคำว่า career กับ capability นิดนึงเนาะคือ capability คือความสามารถของเราอะไรเงี้ยครับลองดูว่าเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะที่พี่พูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะๆอะไรครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแบบใช่ถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเราพยายามดู capability เราครับว่าเราเป็นคนแบบไหนบางคน
1: อ
2: ่ะโคตรชอบเรื่องตัวเลขเลยเก่งมากๆอะไรเงี้ยครับเขาไม่เห็นจำเป็นต้องทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยเขาก็เป็นแบบตำแหน่งอื่นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่าที่จะเลือกตำแหน่งก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: อยากรู้ว่าใน JobsDB ไงไม่ใช่เด็กนิเทศที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานจริงแต่มีผลงานประกวดคลิปหรือว่างานทีสิทธิ์เขาจะจัดวางในโปรไฟล์ JobsDB อย่างไรให้ HR เห็นเป็นอันดับแรก
2: อันเนี้ยครับต้องบอกว่าคนถ้าเราอยากจะโชว์ผลงานอะไรเงี้ยเนาะแนะนำเลยครับว่าให้ใส่เป็นลิงก์ก็ได้ในแบบในตัวเรซูเม่อะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นตัว QR code ก็ได้อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถสแกนหรือสามารถคลิกเข้าไปดูพอร์ตโฟลิโอของเราได้เลยครับ แล้วเราก็สามารถแบบจัดพอร์ตของเราให้สวยงามได้เลย
1: ครับ QR code ก็น่าสนใจนะก็อาจจะสะดวก
4: เห็นแน่นอน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อน
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับ
5: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: Is that good?
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS

0: 4:15 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูตรสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
1: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: มามามามามามามา
10: แล้วพังทั้งงาน
9: มาแล้ว
11: โอเคต่อเบรกสุดท้ายครับ
12: ครับครับ
11: นะฮะ
10: ดูความกังวลด้านอื่นๆดีกว่า
12: คือเรานะมองแทนเด็กที่กำลังเรียนแล้วก็กำลังจะจบในยุคนี้เนี่ยยังกังวลแทนอะไรอย่างซื้อบ้านเพื่อนๆได้คุยกันเรื่องนี้ไหมโหบ้านราคาอย่างนี้เราจะอนาคตเราได้คิดเรื่องนี้ยัง
13: จริงๆหนูอ่ะยังไม่ได้คิดว่ายังไม่เชิงกังวลแต่ก็มีแบบคิดไว้ว่าเราอยากได้ประมาณราคาเท่าไหร
12: ่
13: ค่ะแต่ว่า
10: หนูคิดไว้ว่าจะประมาณ
11: จะอยู่ประมาณไหน
10: เราจะซื้อบ้านหลักประมาณ
13: อยากได้สัก10ล้าน
10: ห
11: าได้ไหม
10: เลขเดียวกับพี่ตอนที่ทำงาน
13: ได้เฉยๆแต่ได้จริงไหมอันนี้อีกเรื่อง
11: พี่เผือกเมื่อ10ปีที่แล้วนะ
10: 10ปีที่แล้วนะเลขนี
11: ้แล้วพี่เผือกก็ไม่ได้ราคานั้นด้วย
10: ใช่ตอนนั้นก็ตั้ง10ก็หาไม่ได้เหมือนกันฮะ
14: 10ล้านถ้าโซนบ้านพี่เลยไทยลาดแล้วนะคะ
10: ใช่10ล้านมันจะไปไกลมากๆ
13: ใช
10: ่ก็เลยกังวลแทนแล้วเพื่อนๆมีใครมองไกลๆอย่างนี้ไห
13: มตอนนี้อาจจะมีแต่คิดเรื่องคอนโดมากกว่าค่ะแค่แบบว่าเช่าคอนโดก็คิดแล้วก็คิดกันแล้วว่าเปลืองตังค์ใช่ค่ะอย่างตัวหนูเองก็ไม่ได้อยู่คอนโดนอนอยู่ที่บ้านค่ะจริงๆก็แอบไกลบ้านเหมือนกันนะแต่หนูตัวหนูเองก็ยังมองว่าคอนโดยังไม่ได้จำเป็นสำหรับหนูในตอนนี้ขนาดนั้นยังพอเดินทางไหวเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยเพราะหนูอยู่จุฬาแถวสามย่านมันก็แบบ20,000

0: ว่าหนูอาจจะแบบไม่ได้คุยด้วยขนาดนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยหนูหมดตังค์ไปกับทองแล้วยังไม่มีตังค์ไปซื
1: ้
0: อ
1: รอลูกรอ
2: ทั้งก้อนแล้ว
0: ยังไม่มีตังค์ไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวรอมีก้อน
2: เพราะพี่จะเห็นว่าเด็กเจนเนี้ยรู้สึกว่าวางแผนการเงินได้ดีกว่
3: า
2: ลงทุนได้เยอะแล้วเห็นบางคนแบบคนที่เก่งๆอาจจะไม่ได้ทุกคนนะเขาก็รู้ข้อมูลเยอะกับพวกพี่อะไรเงี
3: ้
2: ยก็เลยคิดว่าหรือว่าเด็กเจนนี้เขาค่อนข้างที่จะพอจะรู้เรื่องนี้กันบ้างอยู่แล้ว
3: เป็นเบสิกของทุกคนไหมหรือว่าแล้วแต่คนอีก
0: ไม่เชิงว่าเป็นเบสิกของทุกคนค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่หนูเนี่ยเป็นส่วนน้อยที่ไม่รู
2: ้
0: ใช่เรื่องเทรดเนี่ยคือยังไม่ได้ลองศึกษาดูค
2: ่
0: ะ
2: แล้วพอรุ่นหนูแบบทุกคนแบบคิดถึงเรื่องการหาเงินการทำงานเร็วมากอ่ะพี่ขนาดจบปี4แล้วพี่ก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวค่อยหาก็ใช้ชีวิตไปก่อนแต่รุ่นหนูแบบปี1ปี2ทำงานมีรายได้เป็นแสนกันแล้วอ่ะมันกดดันไหมกับเพื่อนบางคนที่มันไม่มีงานหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันก็กดดันพอสมควรอยู่สำหรับแบบเพื่อนๆบางคนที่แบบยังหาไม่ได้
3: ค่ะ
0: เพราะว่าก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าอุ๊ยเพื่อนคนนี้ทำได้เราก็อยากทำได้บ้างใช่ค่ะแต่หนูก็เชื่อว่าทุกๆคนก็จะทำได้อยู่แล้วเพราะเพื่อนหนูก็เก่งมันไม่ได้ถึงกับความเครียดค่ะแต่ก็แค่รู้สึกอาจจะน้อยใจนิดนึงมันไม่เชิงเครียดค่ะแต่จะแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะทำได้นะ
4: แสดงว่าเด็กยุคนี้คือคนทำงานที่มีเงินเก็บเนี่ยมักจะเอาไปลงทุนกันซะส่วนใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
4: อย่างของเราคือฝากแช่แบงก์เอาไว
0: ้หนูบอกแล้วว่าหนูหมดกับทอง
2: ก็จริง
5: ใช่แต่ถ้าถือยาวได้อย
3: ู่
5: หรอ
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่รีบเป็นแบบว่าเงินเย็น
2: ซื้อไว้อ
0: ย
2: ู่20
0: ฝากไว
4: ้
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ไม่รู้อีก10ปี20ปีถึงกลับมาหรือจะกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้
3: ใช่ครับ
0: หนูก็ลุ้นอยู่หนูนั่งแบบเช็คทุกวันเอ๊ะแบตหรือยังแบตหรือยังแบตหายเลยนะ
2: ถ้าถึงให้กลับมา
5: แบตจะหายเลย
4: ตอนนี้พี่ขอแค่72,000ไม่ได้ปีละ
2: ตอนนั้นเหรอ
4: ครับยุคตรงนั้นครับ
3: ครับอยากหางานใหม่งานสายไหนมั่นคงในช่วง 2-3 ปีนี้หรือ 2-3 ปีข้างหน้าแล้วกันพี่มะตูมช่วยไกด์หน่อยฮะอยากได้งานสายที่เงินเดือนโอเคหน่อยแล้วก็ดูจะเป็นเทรนด์แล้วแหละ
2: งานที่มั่นคงใช่ไหมในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าใช่ไห
3: ม
2: พอคาดเดาได้ไหมฮะ
4: AI ไหม AI
3: ก็จริงๆว่าบ้าเหมือนกันนะ AI
2: จริงๆก็ว่าเพราะว่าตอนนี้ครับเหมือนแบบคนหลายคนที่เหมือนแบบเขาสร้าง AI ขึ้นมาอะไรเงี้ย AI มันเรียนรู้ได้
3: อ
2: ่ะมันก็ไม่ต้องการคน
3: นั้นแล้วคนโอเปเรตไม่ต้องแล้วอะ
2: ไรฟิลอย่างงานอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้า 2-3 ปีเนี้ยหรองานไหนที่
3: จ
2: ะมั่นคงหรือมาแรงจริงๆคืออาจจะไม่ได้สามารถบอกได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสามารถบอกได้ว่างานที่รับสมัครเยอะตลอดการที่เราเห็นนะคร
3: ับ
2: ก็คือจะเป็นงานแบบงานอันแรกอะก็คือเซลส์เลยคือรับเยอะมากเซลส์หรือ AE ที่เรารู้จักกันครับเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยแน่นอนว่าอะไรมันยังแทนไม่ได
3: ้
2: เรายังไม่สามารถส่งโรบอทไปไทยแทนได้
3: จะต้องมีพรีเซนต์
2: ใช่จะต้องมีการพรีเซนต์จะต้องมีชาเลนจ์ในการโน้มน้าวจิตใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตุ้มคิดว่าเซลส์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทยังต้องการแล้วก็ลงประกาศงานเยอะมากในจ็อบซีบี
5: ทุกยุคทุกสมัย
2: อะไรเงี้ยครับเซลส์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เป็นอาชีพที่คนยังต้องการเยอะแล้วก็ค้นหาเยอะในจ็อบซีบีแล้วก็มีจำนวนจ็อบแอดค่อนข้างเยอะมีจำนวนประกาศงานค่อนข้างเยอะอะไรเง
3: ี้
2: ยหรือจะเป็นพวกเกี่ยวกับคัสโตเมอร์เซอร์วิสดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ยังรับเยอะ
5: อะไรที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์เป็นคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ครับ HR
2: HR ด้วยพี่เผือก
3: ใช่ HR

0: เบื่อภาพแบบ AI เบื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: แบบบางคนที่แบบแอนตี้เลยหนักๆก็มีแบบว่าเคยมีแบบครูสอน AI อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแอนตี้เลยก็มีค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เอาไม่อยากใช้
1: ใช่ค่ะ
3: ใช้กันเยอะเกินไป
4: แต่บางคนรุ่นใหม่ไม่เอา
0: ใช่ใช่พี่แต่คือ
4: ตรงนี้เขาเป็นด่าว่าคนเจน Y อ่ะเหอ AI อะไรก็ AI พูดก
0: ันตรงมีน้องๆที่แบบรู้จักที่เรียนอยู่แบบมหาลัยนึงอะไรเงี้ยเคยไปถามเขาอะเขาบอกเหมือนกันว่าถ้าเห็นอะไรที่เป็น AI เขาจะแบบ
3: พยายามจะ
0: แบบไม่โอเคเลย
3: แอนตี้หน่อย
0: ค่อนข้างแอนตี้เลย
2: ครับจริงไหมที่เด็กเจนใหม่นี้ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วจ๋าเป็นไหม
1: เป็นไหมหรอคะหนูว่ามันเกิดขึ้นบ้างมันเกิดขึ้นบ้างแต่
2: ช่วยไม่ได้เนาะ
1: มันเป็นเรื่องปกติสำหรับหนูนะถ้าแบบว่าคนเราจะคิดแบบเกิดการเปรียบเทียบกันได้อะถ้าแบบคิดจริงๆเลยเราเลื่อนผ่านไปเจออุ้ยคนนี้เอ้ยอย่างนี้แล้วก็คิดกับตัวเองบ้างค่ะแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าเราเปรียบเทียบได้แต่ว่าอย่าไปคิดแบบเนกาทีฟเยอะแล้วก็แบบโพซิทีฟได้อะค่ะคิดว่าเอ้ยเราทำยังไงให้เป็นแบบนี้ดีนะไปทำอะไรเพิ่มดีคือเราแค่อยากคิดในด้านลบเกินไปก็พอ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: เปรียบเทียบมี
2: แต่
3: หนวดเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันเห็นโซเชียลเห็นอะไรนะ
3: ธรรมดานี่มีคนบอกว่าเพลง AI เลยค่ะหนูไม่ชอบเลยค่ะใจเด็กเจนซี
2: อืม AI มันเริ่มดูออกแรกๆอาจจะงงๆแต่มันเริ่มชัดทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่ง
3: คอนเทนต์ใช้ AI ทำก็เยอะเดี๋ยวนี้
2: ใช่
3: เป็นเสียง AI อ่านอย่างเงี้ย
2: YouTube อ่ะเพลงอ่ะ AI ทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: จริง AI มันต้องมีขอบเขตเนาะพี
3: ่ใช่ซึ่งไม่ใช่ไม่เพราะนะเพราะนะแต่ว่าก็มัน AI อ่ะเนาะ
2: ครับ
3: แ
2: ปลกต้องเป็นตำรวจ AI เหรอล่ะ
1: ตำรวจ AI
2: จับ AI ทีเหรออยากทำงานที่ต้องดีลกับอินฟลูเอนเซอร์ต้องเซิร์ชคำว่าอะไรใน JobsDB ถึงจะเจอตำแหน่งประมาณนี้
0: อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งได้เลยครับก็เสิร์ชได้ครับได้มีพี่อาร์ตมีแบบว่ามีรับสมัครผู้ดูแลศิลปินผู้คอนแทคกับแบบอินฟลูเอนเซอร์นู่นนี่นั่นเลยครับ
4: ไม่ใช่ AI อะ
0: ไรอย่างเงี้ยครับ
2: ทางด้านกอล์ฟตอนนี้ผมเชี่ยวชาญมากเลยฮะดีลอินฟูจนปวดหัวหมดแล้วเนี่ย
0: อินฟูกอล์ฟเหมือนกัน
2: การฟูกอล์ฟส่งมุกแล้วฮะเมื่อกี้เอาตลกมา
0: ไม่ส่งมาส่ง
2: มาเอาตลกมาตั้งตัวไม่ทัน
3: ไม่รู้อยากได้แบบไหน
2: โฆษณา AI ด้วย
1: อ๋อ
3: ใช่
1: เคยเห็นอยู่ค่ะเคยเห็นบ้าง
2: พี่มะตูมสวยจังเลยพี่มะตูมสวยจังเลยพิมพ์มาซ้ำกัน2ประโยคที่เห็นนี่คือ AI
0: ไม่ได้ประชดใช่ไหม
2: ไม่เขาตอบจริงเลย
0: คุณผักกะบิ
2: ครับ
0: คุณเป็น AI หรือเปล่าตอบแค่ใช่หรือไม
1: ่อินเทนมากพี่อันนี้ได้อันนี้ได
2: ้ถามอีกเรื่องนึงนอกเรื่องแต่ว่าคือยุคสมัยนี้คือเรายังเสพ follow เยอะๆเสพคนกดไลค์เยอะๆไหมหรือว่าจริงๆไม่สนเราทำคอนเทนต์อย่างเดียวทำลงไปเถอะ
1: เรื่องเนี้ยยังไม่เคยคุยกับเพื่อนแต่ถ้าส่วนตัวหนูอะหนูยังเสพอยู่เพราะหนูรู้สึกว่ามันคือเงินด้วยอะมันไม่ใช่แค่ว่าเราโพสต์ไปแล้วเราต้องการให้คนมันไลค์อะแต่คือทุกไลค์ของหนูอะมันเหมือนเงิน
2: อ
1: ะเพราะว่าเราต้องใช้เอนเกจอะมันจะ
3: ใ
1: ช
3: ่คำว่า
1: ไม่สนใจเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องสนใจ
3: เล่นอะไรบ้างตอนนี
1: ้เล่นอะไรหมายถึงว่า
3: ไอ้พวกโซเชียลที่เล่นประจำอะ
1: มี TikTok IG ค่ะแล้วก็มีเล่นเลมอนเอ็กบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลย
3: เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเข้าไปเลยอ่ะมันเป็นช้อปปิ้งของผู้หญิงเหรอ
1: Lemon Egg ก็จะเป็นเหมือนแบบ
4: ความ
0: รีวิว
1: ใช่เป็นเหมือนบทความรีวิวที่แบบจะเขียนยาวๆค่ะ
3: ครับ
1: ใช่ก็อาจจะอ่านง่ายกว่านิดนึงแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้แมสเข้า TikTok ขนาดน
3: ั้
1: น
3: แสดงว่าข้าม Facebook ไปเลย
1: ก็ข้ามไปแล้ว
2: จริงหรอ
0: เนาะ
1: คือ Facebook หนูไม่ได้เล่นค่ะคือหนูมีแอคไว้แบบแม่แท็กรูปมา
3: ใช่ว่าเพื่อนในรุ่นก็ต้องไม่เล่นสิไม่งั้นเราเล่นไปแล้ว
1: เขามีเฉยๆค่ะเขามีเฉยๆแต่เขาแบบไม่ค่อยได้เล่น
0: สโกรลดูข่าวนู่นนี่นั่นปะเหมือนไถ่เรื่อยๆ
3: ที่ดูใน TikTok มากกว่
1: าใน TikTok ค่ะ
2: ข่าวดู IG ดูอะไรไปได้ X อะไรว่าไป
4: แล้วคนที่เปิดแอคเคาท์ไว้แต่ไม่ลงอะไรอ่ะ
1: หมายถึงใน Facebook เหรอ
4: รุ่น IG อย่างเงี้ยชัดๆ
1: IG
2: หนูลงรูปเยอะมั้ย
1: เยอะมากเพราะว่าเราเป็นครูใช่ค่ะแต่ว่าคือก็จะมีถ้าเจนลงไปกว่านี้คือแบบฟีลเหมือนพวกเจนเอลฟาค่ะ
3: หลังมีรูปเดียว
1: เขาก็จะไม่ลงรูปกันเป็นเทส
0: เป็นเทส
2: ลงสตอรี่เท่านั้น
1: อ
2: ๋อแต่รุ่นหนูยังลงอยู่ใช่ไหม
1: ยุคหนูยัง
3: ด้วยงานด้วยมั้ง
1: ใช่ยุคหนูยังลงแต่ว่าจริงๆเพื่อนคนอื่นก็ยังลงนะคะหนูจะมองว่าเป็นฟิลคุมโทนมากกว่าคุมโทนเขาก็เลยอาจจะขี้เกียจคิดหรือเปล่าก็เลยลงแค่นิดเดียวพ
3: อก็เป็นไปได
2: ้ลง
3: ก
2: ็กดซ่อนไว้ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่บางคนชอบซ่อน
2: ลงกดซ่อนไว
0: ้
2: ลูกค้าเนี่ยให้ลงกดซ่อนให้หมดอ่ะ
1: แต่หนูไม่ซ่อนนะคะจ้างได
3: ้เรียบมาทางน้องแล้ว
2: เรียบร้อย
3: ทางน้อง
2: น้องงานไปละ
3: โอเค

0: โอ้นี่เหลือเวลา4วันนาที
1: คร ับ ครับ
2: นี่นี่เขาบอกว่าส่วนมากสร้างเฟซไว้เข้ากลุ่มเรียนของอาจารย
1: ์เหรออาจารย์ให้จอยกรุ๊ปอย่างเงี้ยเหรออ
3: าจารย์เล่นเฟซอยู่
4: อาจารย์เล่นไง
2: จำเป็น
4: อาจารย
0: ์ขณะยุคนี้ต้องเป็น TikTok เท่านั้นเลยถูกไหมส่วนใหญ
5: ่ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆเรา TikTok หมดไหม
5: ทุกคนค่ะ
0: เราเสพเพราะว่ามันทุกอย่างมันเร็วเข้าใจง่าย
5: ใช่ค่ะเร็วเข้าใจง่ายแล้วก็ติดเทรนด์ด้วย
4: แต่เวลาหาข้อมูลในร้านอาหารที่พักอะไรมันก็ง่ายจริงนะ TikTok
0: ช้อปปิ้งก็ง่ายถูกไหมราคาก็ดี
4: เออแต่มันอยู่ที่ความถนัดคนใช้ด้วยมั้ง
0: แสดงว่าโอเคถ้า Facebook ตอนนี้ถือว่าอาจจะโตนิดนึง
4: มุมไหนที่ดูแล้วลงแล้วดูแก่จังเลยเราเตือนพวกพ
5: ี่หน่อย
4: น
5: ะเดี๋ยว
4: เขาบอกบางทีลงภาพนิ่งโพสอะภาพนิ่งแล้วมีเพลงอะคือแก่
0: จริงมั้ยเนี่ยทุก
5: ห
0: ลอดมัน
5: ม
0: ี
5: ทุ
0: ก
5: โพสเลยไม่ได้ลงไปอันนี้ไม่ได้
4: ไม่เกี่ยวใช่ป่ะ
1: เกี่ยวมีทุกโพสเลย
4: ไม่ได้ยินเฉยๆไงเพราะพี่ก็ลง

0: ลูกค่ะ
1: เซลเขาอะไรเงี้ยต้องขายราคาหน่อยช่วงท้ายเดี๋ยวให้น้องท่านสาวฝากซะหน่อยละกันใครเผื่ออยากจะไปติดตามที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะก็ขอฝากเป็นช่อง TikTok แล้วก็ IG นะคะ
2: ครับ
0: TikTok ja.jutrr ค่ะแล้วก็ IG ja.jutr ค่ะ
3: พี่ไม่ต้องมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมครับ
4: ฝาก JobDB ไปด้วยครับ
5: JobDB มีงานอะไรไหมฮะกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรไหมฮะ JobDB
4: ตอนนี้ครับมีแคมเปญใหม่ของเราครับเป็นน้องนางเงือกข้างหลังเมื่อกี้ครับก็คือเหมือนมันจะมีแคมเปญครับตอนนี้ก็คือเป็นแคมเปญใหญ่ของเราเนาะเป็นแบบว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยครับก็จะมีการนำแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบว่าตัวละครในตำนานต่างๆแล้วกันตอนนี้ปล่อยมา2ตัวครับมีเมอร์เมดกับหงอคงกับสุนทรคงใช่ครับจะใส่อีก2ตัวเนาะซึ่ง2คนนี้เขาก็จะมาแสดงให้เราเห็นว่าเขาหางานแบบไหนอะไรเงี้ยครับเหมือนก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำนานแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไม่ว่าคุณจะเป็นเมอร์เมดหรือคุณจะเป็นสุนหงอคงแล้วคุณกำลังตามหางานแบบไหนอยู่เรามีงานแบบนั้น อย่างเช่นน้องเมอร์เมดเขาก็ทำหางานที่แบบเกี่ยวกับ fish friendly sustainability อะไรเงี้ยครับซึ่งมีจริงๆงาน fish friendly ใน JobDB มีจริงๆ
5: เหรอ
4: ครับใช่ครับคือทุกอย่างที่มันขึ้นใน search bar ครับมันสามารถหาได้ใน JobDB จริงๆได้ทั้งหมด
2: ยอด
4: ครับติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะปล่อยเป็นตัวอะไรเพิ่มเติม
3: เดี๋ยวมีเยอะ
4: มีอีก
3: โอเคคร
1: ับผมเล่น Facebook ไว้ติดตามโปรทาโร่โปรอาร์ตโดยเฉพาะเลยครับเพราะพวกเขา Gen X ครับ
2: Y ครับ Y ครับเรา Y ต้นครับ
1: ฝากแบรนด์คนนี้หน่อย
2: ครับ Y ครับ Y
3: อาจจะเอาใจซะหน่อย
2: ครับ X นั้นต้นหอมต้นหอม X ปลาย
3: X พอดี
2: X ปลายเราต้น Y
3: โอเควันนี้ขอบคุณพี่ประตูขอบคุณจ
2: ้าครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับแล้วก็เจองานที่ใช่ตรงใจวันนี้เคยครับที่ JobsDB ครับผม
2: ครับขอบคุณด้วยครับ
1: เจอกันใหม่จันทร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
6: ับสวัสดีครับไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งบะหมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่า

0: ดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพาวุฒิเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ปฏิเสธทุกข้อหาคดีฟอเร็กยันมีหลักฐานแจ้งได้และผู้เสียหายร้องกระทรวงสาธารณสุขลบประวัติการรักษาไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปหมอพร้อมทางรัฐสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์โดยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นนายภาวุฒิให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่าวันนี้ได้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่เบื้องต้นตนเองได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมนำหลักฐานมาชี้แจงส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรกับคดีที่เกิดขึ้นส่วนกรณีข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงิน800ล้านบาทนั้นตนก็มีหลักฐานนำมาให้ DSI ทั้งหมดแล้วฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีที่มาจากการสแกมเมอร์หรือไปหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใดเป็นเงินที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายขณะที่เมื่อช่วงเช้านายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักแสดงชื่อดังพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฟอเร็กซ์เช่นเดียวกันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ลงทุนและไม่ได้เป็นโบรกเกอร์กลุ่มผู้เสียหายเข้ารอ

0: พยาบาลทางที่ยืนยันว่าไม่เคยไปใช้บริการแต่อย่างใดซึ่งสร้างความกังวลและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์การทำประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมทั้งการประเมินและวินิจฉัยโรคของแพทย์ในอนาคตทางกลุ่มผู้เสียหายจึงยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอย่างเร่งด่วนได้แก่ข้อที่1ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกไปยังโรงพยาบาลต้นทางเพื่อหาตัวแทนผู้บันทึกข้อมูลและเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง2เร่งลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดพร้อมออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อใช้ยืนยันกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ3คือการดำเนินคดีทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่ทางด้านของรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมระบุเพิ่มเติมว่ายังไม่เชื่อคำชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าเป็นเพียงความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเพราะว่าระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้บันทึกและขณะนี้พบว่ามีผู้ยื่นเรียกร้องตรวจสอบประวัติมากแล้วกว่า 13,000 กรณีพร้อมขีดเส้นตายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ภายใน15วันหากยังไม่มีความคืบหน้าจะยกระดับด้วยการดำเนินคดีตามกฎหมายและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาให้เข้ามาตรวจสอบอย่างแท้จริงต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศด่วนตามหาผู้ที่ถูกสุนัขสีน้ำตาลกัดข่วนเลียบริเวณเขื่อนโพเตี้ยตำบลปุใหญ่เส้นทางไปตำบลพลกลางตำบลพุทราและสีมุมตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึง30กรกฎาคม2569ขอให้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลใกล้บ้านด่วนเนื่องจากพบสุนัขเสียชีวิตตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า
2: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงเอามาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: BFM Fandom Life
1: ต้อนรับเลยครับอีนุ่งสาว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
4: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
2: เหมือนดัง
1: ดังเลยฮะ
2: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
5: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
1: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
5: ตกลงไหม
1: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
6: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
2: เฮ้ย
6: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
2: เฮ้ย
6: ใจเธอมาตึงนานถึงไหม
2: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
7: ได้เท่านี้ได้ไหมคร
1: ับได้แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 นครับอเลฮันโดกาเนโชปีกตัวยืมของแอสวิลล่ากล่าวว่าเขากำลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งโดยเป็นการเน็บแนมอดีตสโมสรอย่างเชลซีอย่างชัดเจนโดยนักเตะชาวอาร์เจนตินาประเดิมสนามกับแอสวิลล่าในเกมที่พบกับอินโดนีเซียออลสตาร์ซึ่งทีมของอูนาย เอมเมอรี่เอาชนะไปได้3-1แต่นักเตะวัย22ปีก็อดไม่ได้ที่จะเน็บแนมเชลซีต้นสังกัดเก่าโดยกานาโชย้ายไปร่วมทีมแชมป์ยูโรปาลีกด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดราคา43 ล้านปอนด์โดยหากวิลล่าตัดสินใจใช้สิทธิ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าเขาจะไม่ลงรอยกับอดีตต้นสังกัดหลังจากที่เขาเคยเปรยว่าเขาไม่มีความสุขที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หลายนิชโมงหน้ากลับติดตามครับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ลงมือทำดีกว่าบ่น
12: Espiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: Innovi จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: ยอมถามเมื่อกี้หนูมีแววที่รักตัวเองเป็นนะคะแค่หนูอยากทำมันไหมอะ
1: อยากค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำได้ไหม
1: ทำได้ค่ะ
2: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM

0: บและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับหลังจากก่อนหน้านี้ซานโดรโตนาลีได้เปิดเหตุผลที่เลือกอยู่กับทอตแนมฮอตสเปอร์ไปแล้วโดยคราวนี้ถึงตาของมิดฟิลด์ใหม่ป้ายแดงอีกคนอย่างมาติอุส เฟอร์นันเดสโดยวิธีที่โรเบร์โต ดาชาบีพูดคุยกับผมและครอบครัวมันมีความหมายกับผมมากๆเขาโทรหาผมทุกวันมันทำให้ผมมีความสุขมากที่จะได้ร่วมงานกับเขาและหวังว่าเราจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้โดยมันไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มันจึงเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเขาบอกว่าจะดูแลผมและจะเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของผมในอังกฤษนั่นคือสิ่งที่ผมมีความสุขมากที่จะได้ร่วมงานกับเขาโดยเฟอร์นันเดสยังเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับเปโดรปอโรแบ็คขวาแชมป์โลกล่าสุดซึ่งทั้งคู่เคยเป็นเพื่อร่วมทีมกันที่ Sporting Lisbon โดยมีวันหนึ่งเปโดรโทรหาผมแต่ผมไม่รับสายเพราะ

0: ำลังนอนอยู่จากนั้นเขาส่งข้อความเป็นภาษาโปรตุเกสว่ามาโตมาดิอุสนายต้องมาเล่นกับพวกเราพวกเราอยากได้นายและเรานี่แหละที่บอกผู้จัดการทีมให้ดึงนายมาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวง

FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
7: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังเตรียมยกระดับความพยายามในการคว้าตัวเวกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของกาลาตาซารายมาร่วมทีมโดยทัพไก่เดทองได้รับการอนุมัติให้เริ่มต้นเปิดฉากเจรจาอย่างเป็นทางการแล้วและบอร์ดบริหารของสเปอร์เชื่อมันวางเงื่อนไขและสัญญาส่วนตัวของนักเตะจะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ในเดียวนี้โดยปัจจุบันทั้งสองสโมสรยังคงต้องเจรจาเพื่อปรับจูนตัวเลขให้ลงตัวโดยรายละเอียดของความต้องการของทั้งสองฝั่งกาลาตาซารายต้องการค่าตัวดาวยิงรายนี้ประมาณ65 ล้านปอนด์โดยทางสเปอร์ได้ข้อเสนอทาบทามในเบื้องต้นที่เตรียมไว้อยู่ที่50-55 ล้านปอนด์โดยสถิติการลงสนามทำประตูในฤดูกาลล่าสุดโดยถือว่าการคืนฟอร์มเก่งกลายเป็นฝันร้ายของกองหลังในลีกตุรกีโดยในซูเปอร์ลีกตุรกีลงสนาม30 นัดทำได้24 ประตู 5 แอสซิสต์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงสนาม10 นัดทำได้6 ประตู 2 แอสซิสต์ในตุรกีครับลงสนาม3 นัดทำได้ 2 ประตูยอดรวมทุกรายการของฤดูกาลล่าสุดลงสนามทั้งหมด43 นัดทำได้32 ประตู 7 แอสซิสต์ไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
9: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
10: ้ Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ไม่สามารถเซ็นได้เนื่องจากค่าตัวสูงเกินไปจึงทำให้แมนยูไนเต็ดคว้าไปแทนโดยในฤดูกาลที่แล้วเคนมักจะถอยลงมาต่ำบ่อยครั้งเพื่อช่วยสร้างสรรค์เกมและทำประตูด้วยและในอนาคตเขาอาจจะเล่นในตำแหน่งที่ถอยหลังลงไปอีกโดยซึ่งจะเปิดทางให้กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติได้เล่นอยู่ข้างหน้าเขาโดยคริสตินฟ็อกซ์นักข่าวของสื่อดังอย่างเยอรมนีให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CF Bayern Insider ว่านักเตะทีมชาติสโลวีเนียยังอยู่ในรายชื่อและเขาเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจมากสำหรับ Bayern Munich โดยบางทีหากเขาไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในพรีเมียร์ลีกได้สโมสรก็อาจจะกลับมาพิจารณาข้อเสนออีกครั้งอย่างไรก็ตามแผนในอนาคตคือการสัญญากับกองหน้าอีกคนที่สามารถเป็นตัวแทนของแฮร์รี่เคนและสามารถเล่นในระบบกองหน้า2คนได้โดยนี่เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของกอมานีโดยตอนนี้ไบเออร์มีอิสมาอิลไซบารีที่สามารถเล่นในตำแหน่งแบบนั้นได้เช่นกันดังนั้นไบเออร์อาจจะลองดูว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้แหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับใช้จ่ายแบ่งออมแล้วลงทุนดูนะครับจะช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นเยอะเลยนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 นาฬิกานี้ครับฟาเบรนโซโรแมโนได้ออกมาพูดถึงความน่าเหลือเชื่อจริงๆในวันนี้วันที่2สิงหาคมแล้วแต่เจดอนซานโชในวัย26ปียังคงเป็นนักเตะไม่มีสังกัดหรือฟรีเอเจนต์และต้องลดระดับไปซ้อมที่สนามของฟลิกตัน FC ทีมในลีกลำดับที่10ของอังกฤษเพื่อรักษาสภาพร่างกายไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับเรื่องราวของการเจรจาครั้งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นมีกำหนดการในการประชุมการระหว่างเวเนซุสกับบอร์ดบริหารของมาดริดที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาดู

0: ที่ผ่านมาของมาดริดตอบสนองให้วินิซุสตามที่เรียกร้องไม่ได้ไล่ในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง

0: สวัสดีวันอังคาร
1: หากรู้สึกหงุดหงิดลองนับ 1-3 ในใจจะช่วยให้เรามีสติและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเลยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานี้ครับฮันซี่ฟลิกหัวหน้าโค้ชของบาร์เซโลน่ายอมรับว่าสโมสรจะคิดถึงมาคาร์แรชฟอร์ดดาวเตะอินโทรเวิร์ตหลังจากตัดสินใจไม่สัญญากับนักเตะที่ยืมตัวมาจากแมนยูไนเต็ดรายนี้แบบถาวรโดยทีมจากแคว้นกาตาลันเลือกจะไม่ใช้เงื่อนไขการซื้อตัวในราคา26ล้านปอนด์สำหรับปีกรายนี้แต่เลือกจะคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนในราคา70ล้านปอนด์แทนโดยฟลิกยอมรับว่าสโมสรจะคิดถึงแรชฟอร์ดหลังจากตัดสินใจไม่ซื้อขาดโดยยักษ์ใหญ่แห่งสเปนมีออปชันในการสัญญากับปีกไว้28ปีในค่าตัว26ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามบาร์เซโลน่าเลือกจะไม่ใช้เงื่อนไขดังกล่าวพวกเขาเลือกจะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกด้วยการสัญญากับกอรอนจากนิวคาสเซิลในค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์แทนไลนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
6: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Is that good?
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: M 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลลดภาระในอนาคตนำงบพัฒนาเมืองสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
8: สเสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
2: จาวเรศ
4: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลหวังปลดล็อกภาระหนี้สินนำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนาเมืองและดูแลคุณค่าชีวิตของคนกรุงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยมีการระบุว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมโอนทรัพย์สินและหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้พร้อมยืนยันว่าการโอนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนมือเจ้าของจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขสัญญาเดิมของ BTS แต่อย่างใดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลเพื่อประเมินมูลค่าทางบัญชีหรือ Book Value ซึ่งจะช่วยหนี้สินค่าก่อนก่อสร้างที่ค้างอยู่รวมถึงการประเมินข้อมูลรายได้ในอนาคตหลังปี2572ที่ทางกรุงเทพมหานครจะได้สิทธิ์ 100% ทางนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าหากการโอนถ่ายครั้งนี้สำเร็จจะถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดภาระทางเงินก้อนใหญ่ของกรุงเทพมหานครทำให้มีงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนและพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายจึงต้องนำเรื่องเข้าหารือและขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนดำเนินการต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: การสื่อสารช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมและการสื่อสารยังคงพัฒนาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: วันสื่อสารแห่งชาติถือกำเนิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2496เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาภิไธยพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การโทรศัพท์และโทรเลขของรัฐซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านโทรศัพท์และโทรเลขแก่ประชาชนวิวัฒนาการการสื่อสารในอดีตการสื่อสารอาจหมายถึงเพียงแค่จดหมายโทรเลขหรือโทรศัพท์บ้านที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันแต่ในปัจจุบันโลกของการสื่อสารได้ก้าวไกลไปกว่านั้นสำหรับวันการสื่อสารแห่งชาติในยุคดิจิทัลปีนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาและเตรียมพร้อม

0: สำหรับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอนาคตเพราะการสื่อสารคือรากเหง้าที่สำคัญที่ตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้การสื่อสารทุกวันเพื่อบอกเล่าความต้องการและยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตประจำวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง

0: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองทุกการเรียนรู้จะทำให้คุณเติบโตเสมอนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อง
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
9: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
8: ใช่ค่ะ
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
3: ไม่จำเป็น
4: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค
3: ่ะคือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่ามือเฉยถูกป่ะ
4: ถูกต้อง
3: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเพลิงไหม้รุนแรงในโรงงานโฟมและพลาสติกในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เย็นวันนี้ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ระดมควบคุมเพลิงขณะที่เทศบาลตำบลท่าทองแนะประชาชนเลี่ยงสัมผัสควันไฟสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาร์โบแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น